0: ที่ดิน689คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบบ
0: ค่ะ
2: เวลาจุดตันครับ
0: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคะเนค่ะอาจารย
1: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
1: ของเวียดนามนะฮะ
2: ก็น
1: ั่
2: นแหละคร
1: ับ
2: ของจ
1: ี
2: นเจ
1: นของจีน
0: ของจีนของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
2: ย้ายเขื่อน
1: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
2: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
1: ครับ
2: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
0: ใช่ค่ะโอ
2: ้โหคิดตั้งไม่เยอะเลยแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ยังจะทำให้คนลำบากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
2: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แผ่นดินก็น้อย
0: ค่ะ
2: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
1: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
2: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชาอีกนั่นแหละ
0: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
2: ์อาณาจักรจำปาครับ
0: อ๋ออาณาจักรจำปา
2: พออยู่ภายใต้กัมพูชากัมพูชาก็ได้เรียกว่ากัมพูชากรม
0: โอ้กัมพูชากรม
2: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
1: ครับ
2: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
1: ครับ
2: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
0: ค่ะ
2: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
0: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
2: ใช่ครับแต่ก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
0: ค่ะ
2: สองหนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่า

0: ท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค่ะ
0: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะลมในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
2: ครับ
0: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงแต่ภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะหูที่ต้นหูเราแดง
1: โอ้ค่ะ
2: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: นั่นแหละมันสุดขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แนะนำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้งก่อนโควิดจะมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
1: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับพาสื่อประชนไทย
1: พาเป็นประชนไทย
0: เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์เป็นไกด์อ่ะก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยส่วนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะ
1: ค่ะแผ่นดินก็ซุดก็ไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่คุณผู้เบียดไปเจอก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนะครับร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ไปให้นักข่าวไทยเดินกันเราได้ร
1: อ
0: เพราะมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
1: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแม่ของเดียร์ซ่าหน้าร้อนอย่าไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงนะฮะเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตกการเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนแล้วก็บางทีสภาพอากาศมันไม่เอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆแล้วจ้ะ
0: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตมันลดเลยนะนะครับก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนาม

0: ต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ว่าฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยเนี่ยแหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเ
1: ช่นครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Court News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็กลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนคุณฟูเมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
1: ครับผมนะฮะช่วงที่2ของกลุ่มมอร์นิ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรชลบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
2: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
0: คิดแล้วต้องทำในจะมีเกิดต่อไป
2: ค่ะ
0: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลก็ต้องเสี่ยงต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่แล้วก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มใหญ่นะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤต

0: จริงๆอ่ะมันเพียงแค่ปลูกข้าว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญ
1: ค่ะ
0: แต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาแต่เกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนิ่งเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาทั้งต้นตระกูลน่าจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไร
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยแต่เกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
0: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไร
1: นะ
0: แต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามก
1: ็
0: จะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรียนอยู่ไหมหรือจะเป็นชาวเรือชาว
1: นี
0: ่นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะดังนั้นยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
0: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับนั่นแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดแทนก็คือปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
1: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองครับแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยทั้งหมด
1: โอ้ค่ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะ มันเหนื่อย
1: ม
0: ันเหนื่อยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลกก็คือว่าเป็นคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลก
1: ค่ะ
0: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉียดนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชนประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันเรื่องการไม่ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
2: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
1: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
2: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
1: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
2: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
1: มันก็มีเกิดน้ำท่วมนะ
0: ถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แหละ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
2: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
2: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันซุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเด็กถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วมาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเล
1: ไม่
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤต

0: ในรอบ90ปีของเวียดนาม
1: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานะขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว

0: อีกนะมันคือภาวะโรคนั่นแหละค่ะอันนี้สำคัญมากนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดค่าแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุริศนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 120% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพร

0: มพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจะสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นนึงค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขที่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร่าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเพ้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอบผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสว.อิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีสุขุนเพ้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมิชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22 ถึง 25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18 ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ โพชี้ชัดชาตินำตรงผู้ว่ากทมอนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัดชาตินำตรงชิงผู้ว่ากทมชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็น

0: ประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศรัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
1: 7:43 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของการข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่าอันคลอสหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอสเพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักบันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็กข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกซ์นิวครับทำให้กองทัพปกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ใหม่อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2หึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยเสียศักดิ์รุธรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งเสียศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2หึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณลวรนบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิ์ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตร คนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัส5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาขวดสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองกาญลุยสารคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัด เผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียม

0: เตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเฮิมอิหร่านสังหารทหารมักการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของในเดลีนิวส์ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปักตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืน

0: ยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา 20 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21.30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนป๊อปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: Mcot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
8: Connect แอปที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
11: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
12: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
13: แคบๆสมัครตา
14: โอกาสเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยเมืองพัทลุงมาถึงแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่นอหนูการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยใช้เลขสวยเมืองพัทลุงปิดประมูลวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ณโรงแรมศิวารอยัลพัทลุงหรือประมูลออนไลน์ที่ทะเบียนรถ .com รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนกปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงและสาขาตำโหนสาขาควนถนนโทรเลย074-840-149หรือสายด่วน1584
12: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490

ัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาต้อนรับเข้าสู่ช่วง 95.75 Lady Zone ทางสถานีวิทยาอสมทพัทลุงคลื่นความถี่ FM 95.75 MHz นะคะหน้าปัดวิทยุนะคะฟังคลื่นหมุนคลื่นไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ดูรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะทักทายมาสายแรกนะคะจากพี่น้อยที่กรุงเทพนะคะแล้วก็สวัสดีครับนะคะคุณบุญยฤทธิ์นะคะแล้วก็ Say Hi มา FC จากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะฟังได้ดูได้ทั่วโลกนะคะสำหรับรายการนี้เราจะเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทางจังหวัดพัทลุงของเรานะคะก็มีงานกาชาดประจำปีของดีพัทลุงนะคะซึ่งงานสมโภชพระพุทธเนตรโลกันทลายชัยวัฒน์จตุรทิศจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่5ถึง14มิถุนายนนี้นะคะที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะงานสมโภชพระพุทธนิลโลกันทลายชัยวัฒน์ชัยวัฒน์จตุรทิศนะคะแล้วก็งานกาชาดประจำปี2569ไปแล้วนะคะยังไงก็ช่วยเที่ยวงานนะคะไปเที่ยวงานนะคะสอยนวากาชาดนะคะซื้อสลากกาชาดวันนี้นะคะเราสมทบทุนนะคะไปยังการกุศลนะคะกับกาชาดเวลามีภัยพิบัติต่างๆนะคะสำนักงานกาชาดของจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนในพัทลุงต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวไปเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึง

คะได้หยุดเสียงร้องนะคะกับเพลงนะคะมีเพลงหลายๆเพลงนะคะที่ได้เปิดไปนะคะทั้งสาวฝั่งโขงนะคะแล้วก็แม่กลองนะคะรวมทั้งเพลงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปเสียงร้องคุณหยาดนภาลัยเนี่ย FC ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ชอบมากนะคะเพลงเกี่ยวกับสายน้ำสายน้ำนะคะขออนุญาตที่จะทักทายอย่าง FC ทุกท่านนะคะที่ชมรายการอยู่ด้วยนะคะทาง Facebook ไลฟ์พี่น้อยค่ะแล้วก็ FC นะคะพี่พัชรพรศรีนาคสวัสดีค่ะนักศึกษาสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคุณสวัชชัยนะคะจาก M-Cord ส่วนกลางนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อาจารย์อุษาขอเพลงแสนแสบต่อเลยนะคะชอบเพลงเกี่ยวกับสายน้ำลำคลองขอบคุณมากมากนะคะพี่สุบจากอเมริกาแม่ยอดรักแม่ยอดหญิงขอบคุณครับพี่ดีเจธงชัยปินกุลนะคะแสงจันทร์นะคะของน้องต้นข้าวร้องคู่กับอาจารย์ไข่มาริวาน่านะคะเพราะมากนะคะบอกว่ามีคนอยู่ดูแล้ว700,000กว่าคนนะคะที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณบุญยฤทธิ์สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะไปยังเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณลุงประสิทธิ์บุรันนะคะเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นแล้วก็เพลงลุงเจ้าปัญญาด้วยนะคะซาไปต่อที่เพลงนี้ก่อนนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับน้ำเยอะนะคะ95 เอดิสันขอบคุณนะคะต่อด้วยเพลง

เพลงแสนแสบนะคะบอกว่าตอนอยู่ม.ปลายเนี่ยโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบนะคะซึ่งจะนั่งเรือชมสองฝั่งบ่อยมากนะคะน่าย้อนรำลึกถึงนะคะกับเพลงนี้จริงๆแล้วนะคะ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้สาเปิดสาวฝั่งโขงนะคะเพื่อจะพา FC นะคะไปเที่ยวที่เวียงจันทร์กันนะคะเพราะว่า FC บอกว่าขอมาเมื่อ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะว่านักร้องชาวลาวนะคะซึ่งเป็นนักร้องเวียงจันทร์คนหนึ่งนะคะกับร้องเพลงได้เพราะมากน้องสาวช่วยเปิดให้พี่ฟังด้วยนะคะขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสาได้มาแล้วนะคะสำหรับเพลงนักร้องคนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่านักร้องคนนี้หน้าตาก็ดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องเมืองไทยนี่ดังระเบิดไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็ดังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาหยิบให้แต่ว่าไปเพลงของคุณลุงประสิทธิ์บุหลันก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงประสิทธิ์บุหลันโทรศัพท์มานะคะบอกว่าขอเพลงนี้ขออนุญาตที่จะหยิบอัลบั้มการบันทึกแสดงสดนะคะของศิลปินแห่งชาติสองท่านด้วยกันนะคะนั่นคือคุณชลินนันทนาครนะคะคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็พี่เล็กธานีอินทรเทพเป็นการบันทึกการแสดงสดนะคะซึ่งนักร้องสองท่านก็ได้จากไปแล้วนะคะขออนุญาตพาเอฟซีไปฟังเพลงสดนะคะพิเศษคุณลุงประสิทธิ์บุหลัน

มากๆนะคะสำหรับพี่อาจารย์คุณลุงประสิทธิ์บุรันด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะแล้วก็สัมพยามนะคะที่จะเปิดเพลงนะคะที่ FC ฝากมานะคะไม่แน่ใจว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะ95 Lady Zone ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะที่ฝากเพลงกันเข้ามาขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะพอดีมันเป็นเพลงที่สาจะต้องโหลดมานะคะ95 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะขอบคุณมากๆนะคะ

ร้องนะคะชาวเวียงจันทร์นะคะกับเพลงนี้นะคะไทยดำลำพันธ์ขอบคุณนะคะของคุณไลพงยุทธนันนะคะซึ่งเป็นนักร้องชาวเวียงจันทร์นะคะเดี๋ยวอีกเพลงนึงขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะที่ได้แนะนำเพลงเพราะๆมานะคะซับไปต่อเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่ง

ดนะคะเป็นว่าไปฟังเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อสิ่งสรรเพิ่งเมืองเราอะไรเนี่ยสักอย่างขอบคุณพี่บุญเกียรติด้วยนะคะ

คุณมากๆนะคะสำหรับพี่บุญเกียรติด้วยนะคะได้ยินมาสองเพลงด้วยกันนะคะกับเพลงนี้นะคะพาไปเที่ยวที่เมืองลาวนะคะแล้วก็เพลงกุหลาบปากสันนะคะซึ่งเป็นนักร้องชาวเวียงจันทน์นะคะที่บอกว่าขอมาพี่ขอมา2สัปดาห์แล้วนะคะน้องสาก็เลยส่งลิงก์มาให้ดูนะคะว่านักร้องคนนี้แหละนะคะขอบคุณมากๆขออนุญาตทักทายหน่อยนะคะน้องนุชนะคะละหมาดอารมณ์ของมาริวันน่าหุ้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่หลานชายเนี่ยร้องเก่งมากๆเลยนะคะพี่อิฐเนี่ยเขาร้องได้นะคะเพลงนี้ขอเพลงเดินแพ้ด้วยนะคะหลานนะคะจากตะโหมดนะคะแล้วก็พี่บุญเกียรตินะคะบอกว่าเจ้าดอกจำปาด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาขอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็น้องกระเจี๊ยบนะคะสมจริงนะคะพัทลุง FC จากพี่สานะคะแล้วก็รักอย่ารู้ใครด้วยนะคะขอบคุณพี่ดีเจทองใจพินคุณด้วยนะคะไปต่อพี่บุญเกียรติก่อนนะพี่ผอ.สมเกียรติ

0: ับยังคุณแม่ธีระโนดด้วยนะคะมอพิเศษเดี๋ยวเพลงที่พี่แก่ฝากมานะคะแล้วก็หลายสายฝากมาขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะงานสมโภชพระพุทธนิรโลคันธลายชัยวัฒน์จตุรทิศนะคะแล้วก็งานกาชาดประจำปีนะคะของดีพัทลุงนะคะซึ่งจัดมานะคะเราพิธีเปิดนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่14มิถุนายนมีกิจกรรมนะคะเยอะมากนะคะทั้งการแสดงนะคะเวทีใหญ่สอยนวกาชาดนะคะแล้วก็มีบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคราชการต่างๆนะคะก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านไปเที่ยวแล้วก็ร่วมกันที่จะสมทบทุนนะคะโดยการสอยนวากาชาดนะคะแล้วก็ซื้อสลากกาชาดด้วยนะคะเพื่อช่วยกาชาดวันนี้ระดมทุนวันนี้นะคะกาชาดจะช่วยเราเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวข่าวทุ่นชั่วโมงมาแล้วนะคะพักสักครู่นะคะ
1: มารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่รัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
1: พี่บ่าวสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

0: นครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ Be Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก Be Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
7: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างบันทีพบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยสมัครทีไทยรัน499

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับเพลงที่ค้างนะคะในชั่วโมงแรกชื่อแม่ยอดหญิงนะคะแม่ยอดรักแม่ยอดหญิงนะคะส่งมาจาก FC นะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะขอบคุณพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์นะคะของมาริวาน่านะคะคู่กับน้องต้นข้าวนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยเดี๋ยวจะจัดให้นะคะหลานอาร์มด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เข้ามาแล้วนะคะเพลงทุกเพลงตอนนี้ได้จดรายการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะพาทุกท่านไปฟังน้องต้นข้าวขับร้องเพลงนี้นะคะอาจารย์ไข่มาริวาน่านะคะแล้วก็น้องต้นข้าวด้วยขอบคุณนะคะสำหรับพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะ

0: ศษนะคะสำหรับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ชื่นชอบน้องต้นข้าวสุปรีดานะคะแล้วก็อาจารย์ไข่มาริวาน่านะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงแสงจันทร์ตอนนี้ยอดวิวนะคะ8.5 แสนแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยทักทายมาหลายสายด้วยกันนะคะพี่วิเชียรสวัสดีครับน้องสาขอฟังเพลงด้วยใจรักความสุขที่มีในจิตเรานะครับขอเพลงตามที่ดีเจจัดให้ขอบคุณครับขอบคุณพี่วิเชียรด้วยนะคะพี่อิ๋วสวัสดีค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากจังหวัดลำปางด้วยนะคะ95เลยที่โซนนะคะกับเพลงที่ฝากไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาแนวเพลงลูกกรุงนะคะขอบคุณมากๆนะคะ
1: Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข
0: เจอกันนะคะในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะสำหรับวันเสาร์8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะวันอาทิตย์8นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อ0810957811เลยนะคะในรายการนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะสายที่โทรมาสายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปยัง FC ด้วยคุณลุงประสิทธิ์บุรันนะคะบอกว่าไม่ได้ฟังรายการ5วันคิดถึง

คะสำหรับพี่ซีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเพลงที่ฝากมานะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCG Home ค่ะแล้วก็ชิงยิงวัสดุก่อสร้างบริษัทเดียวกันนะคะก็เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์การก่อสร้างนะคะทั้งในเครือ SCG นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะการก่อสร้างสินค้าแบรนด์เนมนะคะลูกบิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะที่มีคุณภาพเชื่อถือได้นะคะสาสร้างบ้านสาก็ซื้อที่ SCG Home นะคะที่เชียงใหม่วัสดุก่อสร้างทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่นันท์พี่สรรสนีเรื่องของขนมเรื่องของฝากจากพัทลุงนะคะจัดอาหารว่างซื้อขนมที่บ้านขนมลุงนะคะอร่อยมากๆนะคะมีขนมหลายรสชาติหลายแบบไม่ทันได้เลือกซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะปั๊มน้ำมันก็มีร้านบ้านขนมลุงอยู่ด้วยนะคะขอบคุณพี่นันท์พี่สรรสนีนะคะการเภสัชตั้งจะเป็นสาขานะคะเรื่องของเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเรามีเภสัชกรให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของการเภสัชนะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะท่านก็จะได้ซื้อทุกครั้งมีส่วนลดนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวชสำอางที่นี่พร้อมเลยนะคะที่การเภสัชนะคะสาขาใหม่เขาใช้สนถนนราเมศนะคะสาขาบางแก้วสาขาสะเดาสาขาที่ป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ครีสาขาที่หาดใหญ่สาขาที่ท่าสารานครศรีธรรมราชนะคะสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลแล้วก็สายเองก็เป็นสมาชิกนะคะสาขาบายพาสใกล้ๆบ้านนะคะก็ขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยท่านที่ถือบัตรทองนะคะสามารถรับยาที่การเภสัชได้เนื่องจากว่าเราขึ้นทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะตามโครงการลดความแออัดในสถานพยาบาลนะคะมารับยา32อาการกลุ่มโรคนะคะที่การเภสัชได้นะคะเสมือนเราเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนจิตรนาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนสถาบันการศึกษาที่ทำให้ท่านได้เชื่อมั่นได้นะคะว่าส่งบุตรหลานไปเรียนที่นี่แล้วนะคะพัฒนาทั้ง IQ EQ เสริมสร้างทักษะ

0: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กได้ฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล

0: ศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมา
1: ขอบคุณมากๆนะคะยังการเภสัชด้วยนะคะขอเชิญถนนราเมศสาขาบางแก้วสะเดาเพิ่มมาอีก4สาขานะคะใกล้ที่ไหนก็เชิญบริการที่นั่นได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเวชสำอางที่นี่ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะคะสาไปสืบราคามาแล้วนะคะแล้วก็ใช้บริการที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณพนักงานเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขานะคะเดี๋ยวไปเพลงที่ FC โทรศัพท์มา

คะสำหรับเอสเอด้วยนะคะพี่สุคนนะคะ9:33 น.อย่าลืมนะคะสำหรับเรื่องของงานกาชาดนะคะงานสมโพธิพระพุทธนิโรคันธลายชัยวัฒน์จตุรทิศแล้วงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงนะคะเริ่มเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่14 มิถุนายนยังไงก็เที่ยวงานกันนะคะแล้วก็สนับสนุนกาชาดด้วยสาก็ได้ค่ะสลากกาชาดมา1 เล่มแล้วนะคะช่วยกาชาดวันนี้ค่ะแล้วก็เกิดภัยพิบัติกาชาดช่วยเราค่ะขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยที่ตรังนะคะกับเพลงนี้สวัสดีเจ๊เสียงใสสวย

คนมากๆนะคะก็เลยเปิดเพลงนี้นะคะดีเจเสียงใสให้ฟังนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะบอกว่ามาแล้วดีเจเสียงใสนะคะสวยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะจริงๆแล้วฝ่าเจ้าพื้นลุกขึ้นออกมาอาบน้ำแต่งตัวได้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะคะด้วยอายุมากเอฟซีนะคะอยากฟังเพลงของมารีวาน่านะคะสองสายด้วยกันนะคะขอบคุณไปยังร้านตาสว่างด้วยนะคะแล้วก็ที่หลังสวนด้วยนะคะขออนุญาตที่จะเปิดเพลงเดียวนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจัดรายการนะคะแต่ละคนเนี่ยเขามีคอนเซปต์นะคะว่ารายการนี้ต้องเป็นเพลงลูกกรุงรายการนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะรายการนี้เป็นเพลงลูกทุ่งถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแนวเพลงนะคะหลังจากจัดรายการเสร็จนะคะก็จะถูกไปอบรมที่ห้องเย็น ขอบคุณนะคะไปต่อเพลงนี้ชิงแก้วฟังเพลงนี้ครั้งแรกนะสาวว่าเพลงนี้18บวกหรือเปล่านะคะลองฟังดูนะแต่จริงๆแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แต่สาวฟัง

0: คะจะเป็นเพลงของครูไข่มาริวาน่านะคะชื่อเพลงละหมาดอารมณ์นะคะจริงๆแล้ว FC นะคะที่อยู่สำนักงานสาธารณสุขเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะทำให้คิดถึงนะคะจริงๆแล้วรายการนี้ก็คงไม่เปิดบ่อยนักนะคะเพราะว่าแนวเพลงคนละเพลงนะคะขอบคุณค่ะ
1: Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุขอู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
0: มานะคะยังพี่อนันต์พี่สันเสน่ห์ด้วยนะคะกับบ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.มีจำหน่ายขนมด้วยนะคะที่ร้านบ้านขนมลุงนะคะยังไงก็มองหาป้ายบ้านขนมลุงด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะบอกว่าน้องสาเปิดเพลงสักเพลงที่น้องสาชอบก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะเวลา FC บอกว่าเอ๊ะให้สาเปิดเพลงที่ชอบเนี่ยสาก็ชอบหลายเพลงนะคะฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสายชอบอัลบั้มนี้นะคะก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากแต่ว่าเป็นเสียงร้องของคุณ

จริงๆแล้วนะคะก็มีหลายเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับเวฟซีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงอีเหนาลำพึงบุษบาในฝันขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่สมพงษ์ช่วยๆนะคะงานหลวงไม่ให้ขาดงานราษไม่ให้เสียชื่นชมด้วยเจ๋งครับขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจัดเพลงให้นะคะหยาดรุ้งคืนรังนะคะจากน้องพดด้วงนะคะที่กรุงเทพด้วยนะคะสวัสดีอามายาญาญาวันนี้สดใสมากนึกว่าขอบคุณนะคะขอเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะคนเดียวในดวงใจด้วยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้ภาษาใจคืนรังเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะจะได้กรุ๊ปเพลงต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

0: คิริบุญบินนะคะคุณเบิร์ตธงชัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเสียงร้องคุณก๊อตจากพานอัมพรบุรีธีระโชตินะคะขอบคุณมากๆ 9:48 นขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมค่ะงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุงนะคะร่วมกันไปช็อปนะคะแล้วก็ความรู้นะคะจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยนะคะพร้อมเลยนะคะสำนักงานสาธารณสุขก็เหมือนเดิมนะคะประเมินนะคะสุขภาพของท่านได้นะคะเรามีเครื่องที่จะประเมินนะคะว่าค่า BMI ของท่านนะคะรูปร่างของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยสาก็จะจัดนะคะปีนี้ด้วยเกษียณอายุราชการมา 7-8 เดือนแล้วนะคะทำให้เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมน้องๆที่บูธนะคะของสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงขอบคุณนะคะไปยังทีมงานนะคะแพทย์หญิงอภิญญาเพชรศรีด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแล้วก็ทีมงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปภาษาใจคืนรังเสียงร้องคุณอริสัจจนนท์นะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำ

0: ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที
2: ่พร้อมเลยนะคะการเภสัชนะคะทั้งวัสดุนะคะทางด้านการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะการดูแลสุขภาพนะคะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่นี่เลยนะคะเขาใช้สนถนนราเมศบางแก้วเสด็จอีก4สาขานะคะเพิ่มมานะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะพี่แก่นะคะบอกว่าอยากฟังภาษาใจสำหรับบุตรอริสัจจานนท์ได้เลยนะคะ

ทักทายัง FC ด้วยนะคะที่จังหวัดชุมพรสวัสดีครับนะคะพี่จรัญนะคะขอบคุณมากๆสบายดีนะคะสบายดีครับขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังไปต่อที่กรุงเทพนะคะต่อด้วยเพลงนี้พี่สาขอหยิบเสียงร้องคุณอริสัจนนท์มาฝากนะคะไม่ได้หยิบต้นฉบับนะต่อด้วยเพลง

0: ะสำหรับ FC ที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะที่บอกว่าฟังอยู่ที่เมืองอะไรนะทริปซี่นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะฟังอยู่ที่คุทายาชินะคะประเทศจอร์เจียตอนนี้7โมงเช้านะคะเช้ากว่าเมืองไทยไป3ชั่วโมงภาพชัดเสียงดีนะคะพร้อมเหมือนเดิมขอบพระคุณมากมากนะคะสำหรับท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันด้วยนะคะคิดถึงค่ะคงไปเที่ยวกันสนุกนะคะทราบว่าไม่ได้ไปทัวร์นะคะไปกันเองนะคะจริงๆแล้วจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะเป้าหมายสายเองเนี่ยถ้ามีโอกาสสายก็อยากไปนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นทางคล้ายๆทางเอเชียนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับยุโรปนะคะเหมือนเราไปยุโรปบรรยากาศยุโรปแล้วก็ค่าครองชีพที่นี่ไม่ได้แพงเลยนะคะจอร์เจียเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่น่าสนใจนะคะสำหรับการท่องเที่ยวยังไงก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะกับครอบครัวนะคะท่านกู้เกียรติท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ทักทายมาเดี๋ยวเข้ารายการสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสามีเพลงที่จะมอบให้นะคะขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันมากท่องเที่ยวให้สนุกสนานนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากกรุงเทพขอบเพลงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวข่าวมาแล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาท

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพทสั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอร์ตเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอ

0: SK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แคบๆสมัครตา
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาท

รับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะกับเพลงนี้อีหนอลำพึงนะคะส่งมาจาก FC นะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังพี่ประพัฒน์ด้วยสวัสดีครับนะคะแล้วก็พี่จรัญจากจังหวัดชุมพรท่านผู้ว่ากู้เกียรตินะคะจากประเทศจอร์เจียนะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าฟังได้นะคะก็ฟังรายการได้นะคะก็ได้2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าอยู่ที่โน่นนะคะเวลาก็จะห่างจากประเทศไทยมา3ชั่วโมงนะคะสารลองดูนะคะว่าที่จอร์เจียเนี่ยนะคะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ17องศานะคะอากาศดีมากๆนะคะยังไงก็มอบพิเศษด้วยนะคะเพลงนี้ท่านผู้ว่ากู้เกียรตินะคะต้องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขมานะคะทําให้ฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่งภาพสวยๆที่จอร์เจียมาฝากกันบ้างนะคะขอบคุณค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับท่านผู้ว่ากู้เกียรติวงกระพันด้วยนะคะ 95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงไปต่อเพลงนี้ค่ะจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการชาร์จแบตตัวเองนะคะสามองว่าถ้ามีเวลามีโอกาสก็ควรที่จะท่องเที่ยวกันนะคะแต่ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะ

ะคะสำหรับคุณนายมาลีนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าคู่เกียรติวงกระพันนะคะที่ประเทศจอร์เจีย10:17 นะคะแรมรักนะคะของพี่เล็กธานีอินทรเทพนะคะจากพี่ละเอียดที่ควรขนุนนะคะแล้วก็ FC ทักทายมาจากนราธิวาสผู้ครองรักแด่สาวๆนราธิวาสนั่งจิบกาแฟกับโรตีฟังเสียงหวานๆชื่นคอชุ่มใจชื่นใจทั้งจังหวัดเลยโอ้ยบอกว่าโรตีนี่นะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยยังหวานเลยนะคะยังต้องเติมเสียงหวานๆไปอีกนะอยากทานมากๆนะอยากทานอะไรนาซีดาแกนะคะของทางโน้นนะคะเขาอร่อยนะคะแล้วก็โรตีก็อร่อยสักเคยไปทานโรตีนะคะก็ตอนนั้นไปที่ประเทศอะไรนะคะไปสิงคโปร์นะคะหรือไปเล่นมาเลเซียเนี่ยโรตีเขาเนี่ยไม่ได้ทอดด้วยน้ำมันแบบบ้านเรานะคะก็จะปิ้งแห้งๆนะคะเหมือนกับโรตีของอินเดียก็อร่อยดีนะคะแบบนั้นนะคะจะได้ไม่ติดมันเกินไปได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะพอนึกถึงการท่องเที่ยวแล้วสาก็จองโปรแกรมทัวร์ไปแล้วนะจะพาหลานตัวเล็กเนี่ยไปเล่นสกีนะคะในช่วงเดือนธันวาที่จะถึงนี้ตอนที่จองทัวร์ไปจองเครื่องบินไปเนี่ยตอนนั้นก็น้ำมันยังไม่แพงยังไม่มีสงครามก็เลยจะได้ไปเที่ยวกันนึกถึงเพลงนี้นะคะขอบคุณขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้กับตัวเองเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ก็เรียกว่าอะไรนะคะโซเชียลมาร์เก็ตติ้งคนไทยไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีไปเล่นสกีเพราะเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะ

สียด้วยหยิบบทเพลงนี้มาฝากกันบ้างนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะสาได้ซื้อไอ้ผงซอสกิมจิมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะต้องไปที่แมคโครแล้วไปหาซื้อผักมาเพื่อมาทำกิมจินะคะเขาบอกว่ากิมจินะคะที่เป็นอาหารมีทุกเมนูนะคะของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทานกิมจินะคะจะเป็นผักดองนะคะแล้วก็มีซอสกิมจินะคะซึ่งก็บอกว่าอุดมไปด้วยกรดแลคติกแอซิดนะคะแบคทีเรียที่ทำให้เหมือนกับเราได้ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะถามว่ากิมจินะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนอะไรกับอาหารไทยบ้านเราแป้งข้าวหมากค่ะสาวก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อการทานแป้งข้าวหมากนี่จริงๆแล้วนะคะเป็นขนมของคนโบราณโบราณนะคะเพราะฉะนั้นท่านอย่ามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งโบราณนะคะลองไปซื้อมาทานดูนะคะมันก็คล้ายๆกับกิมจิเพราะนั้นช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะกรดนะคะกรดอย่างหนึ่งนะคะก็คือแลคติกแอซิดนี่นะคะช่วยให้ฟื้นฟูนะคะลำไส้ของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้การทำงานของระบบเผาผลาญพลังงานนี่ดีด้วยนะคะเพราะนั้นทานกิมจิหรือทานแป้งข้าวหมากนะคะคุณค่าพอๆกันโอ้ขอบคุณจริงๆค่ะเอสซี่บอกว่าชอบโรตีกรอบสารชอบโรตีมัตตบะค่ะโรตีกล้วยอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพลงนี้ค้างมาตั้งแต่2 สัปดาห์แล้วเพิ่งนึกถึงศักดิ์สิทธิ์นักหรือความรัก

0: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวสีทาบ้านพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดี
4: ขอบคุณมากๆนะคะยังการเภสัชด้วยนะคะส่วนรวมอุปกรณ์นะคะเรื่องของเวชสำอางก็มีเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์การดูแลผู้สูงอายุนะคะหรือจะเป็นการดูแลเด็กๆนะคะนมผงต่างๆนี่พร้อมเลยนะคะแล้วก็ท่านที่ถือบัตรทองนะคะสามารถใช้บริการได้นะคะที่การเภสัชนะคะเราขึ้นทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสมือนเป็นหน่วยบริการหนึ่งนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อลดความแออัดนะคะ32กรมการโรคปรึกษาเรานะคะที่การเภสัชได้ทั้ง11สาขานะคะบริการด้วยฟรีนะคะสำหรับท่านที่ถือบัตรทองนะคะอำเภอเขาชัยสนนะคะสาขาเขาชัยสนสาขาถนนราเมศสาขาบางแก้วสาขาสะเดาเพิ่มอีก4สาขารวม11สาขาด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะกำลังทานโรตีแล้วก็ F4 กำลังทานโรตีแล้วก็ชากาแฟหวานหวานใส่เสียงหวานหวานของดีเจไปด้วยนะคะโรตี1ขีดปริมาณแคลอรี่280แคล

ากนะคะสำหรับ FC นะคะที่อำเภอสุขิรินทร์นราธิวาสบอกว่าฟังเพียงเสียงหวานๆนะคะชื่นคอชื่นใจทั้งจังหวัดขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสรรอะไรเข้ามานะคะโดยวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยก็จะต่างกันนะคะถ้าพัทลุงก็จะเป็นขนมจีนนะคะเป็นส่วนใหญ่ถ้าตรังก็จะเป็นพวกติ่มซำเนี่ยจะเยอะมากพัทลุงเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็จะเจอมุมนั้นก็มีขนมจีนนะคะแล้วก็ตัวสายเองเมื่อเช้าทานก็ทานนะคะก็คือทานกาแฟผสมชาเนี่ยนะคะ1แก้วแต่ก็ไม่ได้หวานนะคะแล้วก็ทานอะไรนะคะข้าวต้มปลานิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรตอนเย็นไม่ได้ทานอะไรนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการสารอาหารแล้วล่ะนะคะก็เลยได้ทานข้าวมาแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเวสีที่นราธิวาสด้วยไปต่อที่คุณมะพร้าวค่ะขอบคุณนะคะ

ค่ะสายหยิบนะคะอัลบั้มนี้มาฝากนะคะไม่ได้เช็คดูนะคะว่าเป็นแต่ว่าพี่ตู้บอกว่าใครขับร้องก็ได้น้องขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะ FC ที่กรุงเทพฝากมานะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะไปเพลงพี่

0: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: บริษัท Star Hub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบการขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future by StarHub Engineering ดัง
4: เทียนไทยเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: 0746612559โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มเปรตรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำความ
1: ด้วยนะคะไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงด้วยนะคะในเครืออนุบาลเรวดีนะคะทั้งเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมเรวดีที่ควนขนุนเรวดีที่ส้มตรีดนะคะเล่แล้วก็เรวดีอาเซียนด้วยนะคะเพื่อรับสมัครนะคะตั้งแต่1กว่า8เดือนนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่จะฝากลูกนะคะไปเลี้ยงนอกจากว่าเป็นการฝากเลี้ยงนะคะในระดับก่อนเตรียมอนุบาลแล้วนะคะเรามีการพัฒนาทั้ง IQ EQ นะคะแล้วก็สายเองก็จะพาหลานคนเล็กนะคะเข้าไปเรียนอีกคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะพี่ละเอียดที่ควรขนุนฟังเพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะเสียงร้องพี่เล็กนะคะชื่อเพลงแรมรักนะคะจากควรขนุนนะคะขอบคุณ

คุณมากๆนะคะไปยังพี่ละเอียดที่คนขนุนด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงแรมรักนะคะเสียงร้องพี่เล็กธานินนะคะอัลบั้มเก่าๆนะคะไปต่อเพลงนี้บุษบาในฝันสยิบอัลบั้มเก่าของคุณชลินมาฝากนะคะ

คะขอบลืมของพี่พี่ลมไปแล้วนะคะขออภัยจริงๆนะคะพี่พี่ลมฝากเพลงขาดการติดต่อนะเอ้ยเพลงขาดฉันและเธอจะรู้สึกกับคนเดียวในดวงใจนะคะขออภัยพี่พี่ลมด้วยนะคะเกือบจะท้ายรายการแล้วสาเพิ่งนึกได้

บคุณมากๆนะคะสำหรับพี่พิรมด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะ SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงวิวสะดวกสร้างเยื้องๆนะคะกับห้างโคลิเซียมพัทลุงนะคะเจ้าเดียวกันนะคะบริษัทชิงวิวสะดวกสร้างนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยค่ะ

ในดวงใจนะคะแล้วก็ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอเชิญเพื่อนชมรมพท1พท2นะคะศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงนะคะปี2509นะคะประชุมสามัญประจำปีนะคะวันที่7มิถุนายนนะคะในวันพรุ่งนี้ 9:30 นนะคะที่โรงแรมชัยคณาธานีนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาด่วนๆเลยนะคะช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆชมรมพท1พท2ศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงปี2509ประชุมพรุ่งนี้นะคะ7มิถุนายน 9:30 นะคะที่โรงแรมชัยคณาธานีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาต่อด้วยเพลงนี้ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะ FC เมื่อสักครู่นี้นะคะจากท่ามิลำนะคะขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยซีโฮมนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีพัทลุงการเปิดสัตว์ทั้ง11 สาขาอุปัฒนาการช่างบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่ง

ขอบคุณมากๆนะคะ95 Lady Zone นะคะฝากขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญเพื่อนๆนะคะชมรมพท1พท2นะคะศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุงปี2509นะคะประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่7มิถุนา 9:30 นะคะที่โรงแรมชัยคณาธานีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอย่าง SCG Home ด้วยนะคะแล้วก็บ้านขนมลุงด้วยนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนการเภสัชทั้ง11สาขานะคะเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองใช้บริการที่การเภสัชได้ฟรีนะคะ32กลุ่มอาการโรคที่อยู่ในแพ็คเกจนะคะของสพสช.นะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะติดต่อเราได้เลยนะคะมีปัญหาระบบเน็ตนะคะหรือ IT ต่างๆนะคะ0883994050นะคะฝากขอบคุณด้วยสำหรับทุกท่านนะคะที่ติด

0: ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4%และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

0: กรหรือสกจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสกออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

ค่ะเขาเปิดกันต้นชั่วโมงด้วยเพลงช้าๆเพราะๆนะคะกับเพลงชู้ของหลงลงลายแล้วก็เรือรักกระดาษของมาริโฮน่าตามมาด้วยขอนไม้กับเรือของบาวีนะคะก็เป็นเพลงที่ถูกใจหลายๆคนแหละเพราะว่าหลายๆคนขอกันมาทาง SMS ทาง Facebook Live ของ LTM FM 95นะคะก็อยากให้หลายๆคนมีความสุขกับวันหยุดวันเสาร์หรือว่าคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องเดินทางขับรถขับราก็ได้มี FM 95อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเพลงต่างๆในช่วงของพี่อ้อยก็เป็นช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะพวกนี้ก็เป็นมีเพลงลูกกรุงเก่าๆเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็มีเพลงช้างเผือกเพลง AEC มีโอ้โหสารพัด ขออนุญาตครับขอโทษคุณเพื่อนค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์สักสามสายที่022481366เป็นรหัสลับเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ถ้าอยากจะร่วมพูดคุยอะไรหรือวันนี้แบบโอ้พี่อ้อยขับรถมาเหนื่อยจังหรือว่าโอ้พี่อ้อยวันนี้เป็นยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะวันนั้นพี่อ้อยไปเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงบางทีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะมีเรื่องนะคะนะตอนนั้นพี่อ้อยขับรถไปธนาคารธนาคารไทยนะคะแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะขับรถออกมาในระหว่างที่ขับรถออกมาทางออกนะคะกำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะรถด้านขวาที่มาเนี่ยว่าว่างไหมถ้าว่างเราถึงจะออกไปได้ระหว่างที่รอกับรถว่างเนี่ยมีรถคันหนึ่งค่ะจู่ๆก็ถอยมาชนพี่อ้อยโครมชนด้านฝากระโปรงล้อหลังนะคะถอยมาชนดื้อๆนั่นแหละทั้งๆที่รถพี่อ้อยเนี่ยจอดคันใหญ่นะคะเป็นโฟร์วิลคันใหญ่ก็น่าจะเห็นแหละนะคะเขาก็ถอยมาชนอย่างแรงก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าน้องไม่เห็นรถพี่จอดหรอคะน้องบอกว่าขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแต่พอดีหนูคุยกับลูกสาวตัวน้อยๆประมาณ 4-5 ขวบคุยกับลูกสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองกระจกหลังเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าต้องขับดีๆนะเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กเล็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดไปชนกับรถใหญ่ที่แบบมันมีแรงเฉื่อยที่มันแรงบวกเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราต้องมีสติซึ่งพี่อ้อยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะต่อจากนั้นพี่อ้อยต้องมีธุระไปทำธุระที่อื่นมีนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอไฟแนนซ์มาเคลียร์อีกประมาณ40นาทีกว่าจะมาถึงก็รอนะคะแล้วก็บอกน้องไว้พอเรียบร้อยแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษใจเลยบอกว่าขอโทษนะคะพี่ที่ทำให้เสียเวลาขอโทษหนูไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แค่เราเสียเวลาเราไม่สูญเสียอะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรล่ะแล้วก็เวลาขับรถอ่ะอย่ามัวแต่เล่นกับลูกต้องดูรถรอบๆข้างด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้โชคดีที่รถพี่อ้อยไม่ได้กำลังขับรถพี่อ้อยจอดสนิทเขาถอยมาชนเกิดบาดแผลเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเข็มได้แต่ชีวิตคนอ่ะถ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันอะไรปัญหายากอ่ะมันมีก็ต้องรออ่ะถ้าไม่มีก็แย่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราค่อนข้างต้องระวังมากเป็นพิเศษขึ้นจับพวงมาลัยเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเราสติเราต้องมาก่อนเราต้องไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้นะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะเราก็ต้องไม่เราไม่ชนเขาก็ต้องมาเฉี่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสติในการทำขับขี่ยวดยานเนี่ยมันจำเป็นค่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้หนึ่งเพลงแบบยาวๆเลยนะคะ7 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทิ้งเวลาหน่อยนะ7 นาทีกว่านะเดี๋ยวแบบโทรเข้ามาแล้วสายตัดนะแล้วก็ค่อยโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่เรามีสัญญาณกันไว้นะคะตามรหัสลับของเราค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเราบางทีเราก็ปฏิเสธเรื่องพวกนี้ไม่ได้ถ้ามันคือความจริงที่มนุษย์เรานี่แหละสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าสร้างความเจริญต่างๆเข้าไปทดแทนระบบนิเวศแล้วทีนี้พอระบบนิเวศเสียแล้วก็เกิดการภาวะเรือนกระจกหรือว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อ

0: ไม่ได้ธรรมดานะคะเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าถ้าเราช่วยกันตอนนี้มันจะยังทันไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ให้มันมากไปกว่านี้ไม่ให้มันยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนอย่างการเดี๋ยวนี้เขางดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเขาไม่มีถุงพลาสติกให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเอาถุงหรือถุงผ้าที่บ้านเราเวลาเราไปซื้อของเนี่ยต้องพกไปเองเพราะเวลาเขาขายอ่ะเขาขายแพงนะโหดนะใบละ5 บาท 10 บาท 3 บาทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะลงในลงก็คือไม่ต้องเราไม่ต้องใช้เลยไม่มีขายเราก็ต้องแบบใส่เสื้อมาหรือว่าแบบใส่อะไรที่เราเอาถุงผ้าไปอะไรเงี้ยเตรียมไปนะคะซึ่งพี่อ้อยเนี่ยบ่อยเลยบางทีพี่อ้อยก็ลืมเนื่องจากว่าไม่คิดว่าจะได้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้แวะปั๊บบางทีก็เสื้อนี่แหละใส่มาเต็มเลยเสื้อตัวยาวหน่อยบางทีเชิ้ตอ่ะมันก็จะแบบวางมาได้ใส่มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเสื้อตัวเล็กๆบางทีมันก็ยืดไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นะช่วยกันดูแลกันแล้วกันอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้โลกใบนี้มันเป็นของเราทุกคนอ่ะของทุกสรรพสัตว์ในวงจรบนโลกใบนี้นั่นแหละอะไรขอตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายที่022481366ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้ว1สายสวัสดีค่ะคุณ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพลอยู่รามคำแหง39
1: ครับผม
0: ทำอะไรอยู่อ่ะจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่อยู่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังขับอยู่ไหมอ่ะ
1: ขับรามคำแหง39นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมคะ
1: เงียบ
0: เหรอมันเป็นช่วงวันหยุดยาวคนอาจจะออกต่างจังหวัดกันเยอะเนาะ
1: ใช่
0: อาจจะยังไม่กลับมาแต่ถนนโล่งหน่อยวันนี้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์เนี้ยขับรถสบายหน่อยรถไม่ค่อยติดเนาะ
1: เงียบมาตั้งอาทิตย์แล้ว
0: เงียบมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวไงคะมันค่อมไปค่อมมาบางคนลางาน 2-3 วันแล้วก็ได้แบบหยุดยาวๆแล้วเขาก็อาจจะหยุดแล้วไปต่างจังหวัดตามไปรายการอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ถามว่าครับ
1: จะถามไม่หน่อยเถอะเขาไปลงไหนที่ไหนกันน่ะ
0: ไม่มี
1: อายุคนแก่น่ะ
0: อายุคนแก่คือยังไงอธิบายสิ
1: 60
0: คือไม่ถึงว่าอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแก่อย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ไม่ใช่ว่าเขาไปลงเอาเงินที่ไหนกัน600เนี่ย
0: ลงทะเบียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ได้เดือนละ600ไปลงที่สำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ค่ะทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ
1: หนองคาย
0: คุณแม่อยู่หนองคายก็ต้องไปลงทะเบียนที่หนองคายค่ะคือทะเบียนบ้านเราขึ้นที่ไหนเราก็ไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็เงินน่ะแล้วก็ตอนไปลงทะเบียนเนี่ยก็เอาสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบุ๊กแบงค์และสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วยและทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยนะคะไปถึงแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารใบคำร้องใบอะไรก็แล้วแต่และถึงเวลาพอถึงครบรอบที่อายุเราถึง60พอดีเป๊ะเลยจากวันนั้นไปเขาก็จะจ่ายให้ตามรอบเลยตามรอบทุกเดือนละ600 บาท600 บาทตลอดเลยค่ะ
1: แล้วถ้า60แล้วอ่ะ
0: 60แล้วคุณยังไม่เคยไปทำเหรอคะ
1: ยังไม่มีเวลาเลย
0: อ้าวเหรอถ้า60แล้วอ้อยไม่รู้สิเพราะว่าอ้อยก็ทำตอนอายุอ้อยทำตอน59นะคืออ้อยมันไปกรอกเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะครบ60อ่ะค่ะคือทำก่อนล่วงหน้าได้1ปีแล้วก็ไปทำกรอกเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่อ้อยบอกเนี่ยไปไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เขาก็จะโอนเข้าให้ทุกวันที่10เราเอาธนาคารไหนไปให้เขาก็จะโอนเข้าธนาคารนั้นละค่ะทีนี้พี่ลองสอบถามไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตไหนก็ได้นะคะในกรุงเทพก็ได้พี่ลองเสิร์ชหาเอาสำนักงานเขตที่ใกล้ๆนี่แหละหรือว่าพี่ขับรถผ่านอาจจะแวบเข้าไปถามก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าผมเกิน60แล้วผมยังไม่ได้ทำผู้สูงลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ผมสามารถทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำได้ก็รีบทำเลยค่ะต
1: ้
0: องรีบทำค่ะมันจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไง
1: ก็นั่นไงก็เนี่ยก็มันเลยมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ย
0: เลยมาอาทิตย์เดียวก็ได้จะทำได้ไหมไม่ได้เลยเป็นปีนี่แล้วเลยอาทิตย์เดียวก็น่าจะทำได้นะ
1: ได้ไหม
0: ได้มันน่าจะทำได้แหละ

0: เพราะว่ามันบางทีคนติดธุระอะไรอยู่แล้วทำได้แต่ว่ารอบของคุณก็ต้องไปได้ถัดออกไปอ่ะมันก็จะช้าไปรอบนึงอ่ะ
1: เป็นปีหน้าเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: เป็นปีหน้าหรือเดือนหน้า
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้ามากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ตามความคิดนะเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุครบ60มาแล้วไงมันผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุมาแล้วไง60แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอรายละเอียดจากสำนักงานเขตดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะให้คำตอบเราได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นไลฟ์สตาร์ทเซอร์วิสอ่ะมันไม่ช้าเลยแป๊บเดียว
1: ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเขต
0: ลองเข้าไปถามก่อนค่ะว่าเราสามารถลงทะเบียนที่ไหนได้แต่ปกติแล้วเขาต้องให้ลงทะเบียนสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเราค่ะแต่ตัวไอ้เองเนี่ยไอ้อยู่เขตลาดกระบังใช่ไหมไอ้ก็ต้องไปลงเขตลาดกระบังไอ้จะไปลงที่แถวหนองจอกเนี้ยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ไปทำเงินเสียเวลาไปทำเงิน600 บาทแบบลืมปีนึงก็7,000-8,000แล้วเอาเป็นแบบลืมนะเราไม่ได้ใส่ใจจะต้องเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ไปหมด
0: วันละ20 บาทพี่ได้น้ำขวดหนึ่งนะได้กาแฟแก้วหนึ่งนะกาแฟแบบไม่ใช่ร้านดังๆนะกาแฟชงอย่างแก้วละ30 บาทแล้วไอ้ตามรถแต๊ดก็30 บาทแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้กาแฟ1 แก้วทุกวันค่ะและแค่นั้นค่ะพี
1: ่เดือนหนึ่ง600ใช้ไม่หมด
0: 600ใช้ไม่หมดพยายามเก็บหอมรอมริบพี่ใช้ให้หมดวันนี้พี่ขอเพลงอะไรมานะคะหนุ่มละมูล
1: หนุ่มละมูล
0: หนุ่มละมูลจะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เสียงทุกสายมอบให้น้องคนรับไมค์มอบให้คนที่พูดด้วย
0: เอาให้ออยด้วยใช่ไหมขอบคุณมากเลยขอให้พี่คนขับรถขับลาโดยสวัสดิภาพนะได้ลูกค้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้มีความสุขค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นน่าจะเป็นขอเพลงหนุ่มละมุนมาพี่อ้อยจะคิดว่าน่าจะเป็นคนภาคอีสานนะคะเพราะว่าสำเนียงก็น่าจะเป็นคนอีสานแหละเพราะว่าอยู่หนองคายนี่ทะเบียนบ้านอยู่หนองคายด้วยแต่คนอีสานนะคะก็เข้ามาทำงานในเมืองแบบเนี้ยขับแท็กซี่บ้างทำงานก่อสร้างบ้างทำอะไรบ้างนะคะก็ต่อสู้ที่ล้นฝ่าฟันกันไปนะคะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณจิ๋ว8ริ้ว
2: สวัสดีค่ะสำเนียง8ริ้วค่ะ
0: สำเนียง8ริ้วมีสำเนียง8ริ้วมีสำเนียงด้วยเหรอ
2: สำเนียงเนี่ยแหละค่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวทำไมรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราว่า8ริ้วทำไม
2: เมื่อ8ริ้วใช่ไหมคะก็สมัยโบราณได้ปลาช่อนตัวใหญ่เบ้ออ๋อ
0: ใช่
2: แรกมาเป็นริ้วๆได้8ริ้วค่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเมือง8ริ้ว
2: ค่ะ
0: แล้วตัวอ้อยเองก็เคยได้ฟังแบบนี้มาเหมือนกันค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยปลาช่อนทุกถุงมากแล้วก็แบบว่ามันติดแม่น้ำบางปะกงอะเนาะแล้วมันก็แบบว่ามีพวกปลาใหญ่เยอะเลยเขาจับปลาช่อนได้ซึ่งตัวใหญ่มากเขาเอามาบ้างแล้วก็ทำเอาตากแห้งอะตัดออกได้เป็นริ้วเป็นชิ้นได้ต้อง8ชิ้นใหญ่ๆอ่ะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเมือง8ริ้วเพราะว่า8ริ้วเนี่ยก็คือมันอุดมสมบูรณ์ไง
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ใช่มั้ยคะแล้วคน8ริ้วด้วยกำเนิดเลยอ่ะคะคนจิ๋วเป็นคน8ริ้วด้วยกำเนิดเหรอคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วอยู่ช่วงไหนของ8ริ้วอะคะอยู่ตัวเมืองเลยหรอหรืออยู่บางคล้าหรืออยู่ตรงไหน
2: ก่อนถึงวัดสมานค่ะพอลงข้ามแม่น้ำบางประกง
0: หนูเคยไปก่อนถึงวัดสมานเคยไปวัดสมานมาวัดพระพิฆเนศองค์สีชมพู
2: ใช่ก็ก่อนพอลงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงแล้วก็ขับไปประมาณ2 กิโลค่ะก็จะถึงซุ้มวัดแต่ก็คือซุ้มวัดของพี่จิ๋วก่อนค่ะ
0: อ๋อพี่จิ๋วถึงก่อนเข้าซุ้มวัดใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ค่อยไปหน่อยนึงก็จะไปถึงวัดจุกเชอวัดพระพิฆเนศค่ะ
0: ใช่วัดจุกเชออันนี้หมายถึงว่าพี่จิ๋วอยู่ติดถนนเลยถนนเมนหลักเลยเหรอ
2: ค่ะอยู่ติดหลักค่ะเขาไม่

0: สวนนิดเดียวเอง
1: อ๋อแล้วใช้พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรอะคะหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้ค้าขายไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
0: ก็ตอนก่อนเดิมนะคะเขาก็จะเป็นสวนปลูกผักปลูกผักต้นใบต้นโอ้ชื่นชัยมะม่วงอะไรเนี่ยค่ะก็คือ
1: เขตมะม่วงแปดลูกก็ดกนะมะม่วงแปดลูกก็อร่อยนะดกอยู่นะ
0: อร่อยแล้วนะคะก็ปลูกผักใบต้นโอ้ปลูกอะไรเนี่ยข้างท้องร่องก็ปลูกต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยค่ะ
1: เมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะพี่จิ๋วเน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: อุดมสมบูรณ์แล้วก็มันร่มรื่นเนาะ
0: ร่มรื่นดีค่ะ
1: ใช่วันนี้พี่จิ๋วขอเพลงแบบว่า น่าเต้นมากเลยอะเด็กปั๊ม ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
0: ก็คือแบบคิดถึงแบบเด็กปั๊มตอนที่น้ำมันมันแพงๆอ่ะค่ะแล้วก็คือเขาก็จากบ้านมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วเด็กปั๊มไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากกับตรงนี้หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ้าของปั๊มนั่นแหละมีส่วนได้ส่วนเสียเด็กปั๊มก็แค่น้ำมันจะขึ้นหรือจะลงก็แค่รับเงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้กระทบอะไรกับเด็กปั๊มหรอกแต่ว่าอาจจะมีกระทบในเรื่องของการบริการตอนที่มันขัดแคลนอ่ะอาจจะมีคนแย่งชิงกันแล้วก็ใส่อารมณ์กับเด็กเรื่องการเข้าคิวรับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยเป็นเด็กปั๊มแล้วนะน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวซะมากกว่าเพราะว่าเวลาไปเติมตามปั๊มมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าหรือว่าชาวลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีคนไทยที่ทำงานเป็นเด็กปั๊มสักเท่าไหร่พี่จิ๋วจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
0: ก็ให้ป้าเก่งบางมะกงแล้วก็
1: ป้าเก่งเขาฟังอยู่หรอคะป้าเก่งเขาฟังอยู่ไหม
0: ฟังอยู่ค่ะแล้วก
1: ็
0: น้องหลังน้องที่รับสายแล้วก็แล้วทุกคนที่ทุกเสียงทุกสายอะค่ะที่รับฟัง95อยู่ค่ะ
1: น้องกวางเป็นคนรับสาย
0: วันนี้เป็นน้องกวางไม่ใช่น้องเมย์ข
1: ับ
0: รถเมย์คู่กับรถไฟ
1: รถไฟยาจิตยาใช่ไหมแสดงว่าพี่จิ๋วนี่มาขึ้นรถไฟพิมดาทันทุกวันเลยไหม
0: โอ้ยฟังทุกวันเลยหอบ
1: เ
0: นี่ยมาคอยที่สถานีแปดริ้วทุกวันเลยค่ะ
1: น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักชอบเอาอะไรมาไปเล่นสนุกให้แฟนๆขับได้ฟังกันใช่นะคะเดี๋ยวรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดมีไอเดียค่ะน่ารักนะคะ
0: น่ารักดีค่ะชอบค่ะชอบทุกคนเลยชอบมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่จิ๋วนะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขค่ะพี่จิ๋ว
0: สวัสดีค่ะ
1: มาสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกสายหน้าไมค์ที่จะรับสายได้อีกหนึ่งสาย2.81366ถ้ามีสายก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2สายนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงนี้พี่อ้อยคงทิ้งท้าย3บทเพลงนี้ไว้เลยแล้วก็ไปพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็นั่งฟังข่าวสารของอสมทไปด้วยนะคะระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารพักเที่ยงเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะของอสมทเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเที่ยงครึ่งนะคะเรากลับมาเจอกันอีกไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เพลงเพิ่มเข้าไปให้อีก1เพลงนะคะดูเพลงจาก SMS ที่คุณฟังขอกันเข้ามาแล้วก็จะใส่เพิ่มไปให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงหนุ่มลำมูลของจริงๆแล้วหนุ่มลำน้ำมูลหรือเปล่านะคะของคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยเด็กปั๊มของคนดันเครียนเดี๋ยวเพลงสุดท้ายพี่อ้อยใส่ให้ค่ะแล้วก็จบ3เพลงนี้ก็ท้ายชั่วโมงนี้ก็ไปพักรับประทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตใหม่ยำฮอตหม่าล่าน้ำข้น
4: ลยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยอ้อยกระท้อน
14: จิ๋วไม้เรียงรายริมน้ำแม่มูล

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL

0: นสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9%บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
0: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการ

0: ภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับปม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้าน

0: หารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอกทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.

0: ค่ะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
1: พักอีกครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบหนังสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอสุขเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามแลบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือในปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีในปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟ ฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของส

0: สัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาปิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: ของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีการบอกข่าวเรื่องราวดีๆของเยาวชนจังหวัดระนองนะคะสำหรับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นก็เป็นรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของเยาวรุ่นของเยาวชนในแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าในทุกพื้นที่ก็จะมีเยาวชนคนเก่งมีเยาวรุ่นคนเก่งหลากหลายความสามารถหลากหลายรูปแบบกันไปซึ่งวันนี้ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็จะมาพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งที่มีใจเป็นจิตอาสาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการฝึกอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904นะคะซึ่งจิตอาสาพระราชทาน904เนี่ยก็คือกลุ่มประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานโดยเลข904เนี่ยเป็นรหัสประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมและบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างและจะต้องไปอบรมหลักสูตรอะไรกลับมาแล้วต้องทำหน้าที่อะไรซึ่งหลายๆคนที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นจิตอาสา904กันอยู่ด้วยนะคะจะเป็นเยาวชนอาจจะเป็นพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้ไปผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเยาวชนคนเก่งของระนองที่มีใจจิตอาสาแล้วก็ได้ไป เข้าสู่การอบรมนะคะในส่วนของจิตอาสาพระราชทาน904มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้าย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าน้องฝ้ายแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรลูก
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสายารังสีนะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนจับบริยุทธยาค่ะ
0: อยู่ที่ไหนแล้วจ๊ะลูก
1: อยู่ม.6ค่ะ
0: อ๋ออยู่ม.6แล้วอยู่ม.6แล้วน้องฝ้ายน้องฝ้ายโดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบทำกิจกรรมจิตอาสาอยู่แล้วไหมคะ
1: ชอบค่ะชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกเรียนถ้าเกิดว่าเราพบเห็นเราก็จะไปช่วยเขาค่ะ
0: แล้วในโรงเรียนลูกทำอะไรบ้างอะลูก
1: ก็ทุกอย่างเลยแบบว่าเวลามีครูขอมาอยากให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้ช่วยจัดตรงนั้นตรงนี้หรือบางทีเราเห็นขยะเราก็เก็บหรือเห็นน้องทำไม่ได้แล้วก็ช่วยน้อง
0: แล้วเรามีหน้าที่หลักเป็นเกี่ยวกับอะไรในโรงเรียนมีตำแหน่งอะไรในโรงเรียนไหม
1: หนูเป็นนักศึกษาวิชาทหารค่ะเวลามีงานก็จะเข้าไปช่วยตลอดเวลาว่าขอจิตอาสาช่วยในส่วนของการถือธงช่วยยกโต๊ะช่วยแจกเบรกช่วยดูแลผู้ปกครองอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือหนูก็โดยปกติในโรงเรียนเนี่ยหนูก็ได้มีกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาที่ทำอยู่แล้วเพราะเป็นอะไรนะเป็น
1: นักศึกษาวิชาทหารหรือว่าเรียกสั้นๆว่านศท.ค่ะ
0: หรือว่านศท.ใช่ไหมอ๋อก็เลยมีใจที่คือเรียกว่ามีใจที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็เลยไปสมัครใช่ไหมจิตอาสา904ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือบอกป้าเนี่ยว่าทำไมถึงอยากจะเข้าไปเป็นจิตอาสา904อะคะ
1: ก็ในส่วนของหนูนะคะหนูก็อยากเรียนรู้ในหลักสูตรให้มากขึ้นว่าเราอยากเข้าใจในหลักสูตรของพระองค์ว่ามีอะไรบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแบบว่าเราพอเราไม่ได้ไปรู้จริงๆเราก็ได้ความรู้ที่ว่าบางอย่างเราไม่เคยได้รู้เหมือนกันลงแปลงการเรียนประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเจาะลึกหรือบางทีที่เราประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมามันอาจจะมีผิดเพี้ยนมาแต่พอไปเรียนกับอาจารย์ที่นั่นเขาก็มีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าบางส่วนของอาจารย์ก็มาจากในวังที่ว่ามาสอนพวกเรา
0: อันนี้แล้วเวลาที่เขาไปสมัครเป็นจิตอาสาเนี่ยคือเราไปสมัครเนี่ยเขาได้บอกไหมคะว่าคนที่จะสมัครเป็นจิตอาสาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างลูก
1: จะต้องมีความเฉียบฉลาดอดทนมีความซื่อสัตย์มีจิตใจที่เป็นจิตอาสา
0: แล้วมีอะไรไหมคะอายุอะไรเงี้ยเกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยวค่ะการทำจิตอาสาสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลย
0: แล้วตอนที่น้องไปสมัครนี้เขารับจำนวนกี่คนนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะสมัครแล้วก็ได้เลย
1: ถ้าเกิดว่าพอสอบคัดเลือกใช่ไหมคะเขาจะคัดให้เหลือแค่200คนสำหรับภาค4ค่ะแต่ตอนหนูไปสมัครนี่800กว่าคนเกือบ900
0: ก็คือตอนไปสมัครเนี่ยมีคนสมัครเนี่ยเกือบ900คนแต่รับแค่200คน
1: ใช่
0: แล้วเวลาไปสมัครเนี่ยเขามีสัมภาษณ์มีอะไรบ้างไหมคะเวลาที่เราไปสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติที่ให้มาแล้วเนี่ยหลังจากผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติข้อเขียนละมีสัมภาษณ์ด้วยไหมคะหรือว่าผ่านเลย
1: มีค่ะมีไปสัมภาษณ์ในห้องเซตหนึ่งก็จะประมาณ4คน5คนค่ะแล้วก็จะมี

0: พี่จิตอาสาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารคุณครูข้าราชการค่ะนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็จะมีกล่องคำถามแยกกันระหว่างประชาชนกับนักเรียนนักศึกษาค่ะแต่คราวนี้เขาก็จะสุ่มหยิบคำถามขึ้นมาค่ะก็ให้เราตอบ
1: อ๋อแล้วของหนูเขาถามว่าอะไรคะตอนที่หนูไปสัมภาษณ
0: ์ว่าอะไรหรอ
1: จำได้ไหมลูกถามว่าอะไร
0: เหมือนเขาถามว่าประมาณว่าการทำจิตอาสานี่ทำได้อย่างไรบ้างอะไรประมาณน
1: ั้นแล้วหนูตอบว่าอะไรคะ
0: สามารถทำได้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะพบเห็นหรือเราบังเอิญเห็นหรือว่าเราตั้งใจเห็นแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องรอเอ้ยต้องทำตรงนั้นนะต้องทำตรงนี้นะเราเห็นเราสามารถเสนอตัวเข้าไปช่วยได้เลยค่ะ
1: ซึ่งกระบวนการในการสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยากใช่ไหมคะหรือว่านานไหมสัมภาษณ์ประมาณกี่นาทีได้หลายหัวข้อไหม
0: ไม่ค่ะคนละหนึ่งคำถามเลย
1: หยิบคนละหนึ่ง
0: ขึ้นมาแล้วก็แนะนำชื่อแนะนำตัวแล้วเขาก็จะอ่านคำถามให้เราฟังแล้วก็อ่านหนึ่งรอบแล้วก็ทวนหนึ่งรอบแต่เราไม่เข้าใจในคำถามค่ะพอคำถามจบปุ๊บเราตอบได้เลยแล้วคราวนี้เขาก็จะมีใบประเมินมาให้ใบลงคะแนนมาให้ว่าเราตอบคำถามดีไหมอะไรประมาณนั้นค่ะตัวกรรมการจะเป็นคนลงให้เราเลย
1: แล้วเขาก็จะแจ้งมาใช่ไหมคะว่าเราได้รับการผ่านการคัดเลือกให้ไปอบรมเพื่อเป็นจิตอาสา904อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะระบุวันที่นี้ผลจะออกแล้วก็เราก็เข้าไปดูรายชื่อแต่ว่าไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์แล้วแบบว่าผลจะออกเลยพอเราสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ขอบคุณกรรมการแล้วเราก็เดินออกจากห้องแล้วเราก็ไปรอลุ้นผล
1: ก็คือต้องมารอลุ้นผลที่บ้านแล้วเขาก็จะแจ้งใหม่ครั้งนึง
0: ใช่ค่ะใช่
1: ประมาณกี่วันได้ลูกกว่าจะทราบ
0: ของหนูประมาณเกือบ2อาทิตย์ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแล้วตอนที่ได้ทราบข่าวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ของหนูพี่อย่างนึงก็คือหนูอยู่ลำดับที่199
1: เขารับประมาณ200หนูอยู่199
0: ใช่
1: โอ้ยเอาเหอะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็เป็น1ใน200
0: ใช่ค่ะ
1: พอตอนนั้นพอเรารู้ปุ๊บว่าเราได้อ่ะอันนี้หนูเตรียมตัวยังไงก่อนเลย
0: ก็เตรียมใจให้พร้อมค่ะว่าหันแน่นอนว่าเราไปอยู่นั่นเราก็สบายบ้างไม่สบายบ้างแต่เราก็ต้องตั้งใจฝึกตั้งใจจำสิ่งที่เราจะไปเรียนเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเรียนก็ได้แล้วเป็นอะไรที
1: ่
0: มันมีความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิธีในวังประวัติศาสตร์ที่ถูกต้
1: อง
0: การแบบว่าการทำเกษตรของพระองค์ท่านการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลนี่ก็จะมีพวกเบื้องต้นแล้วก็จะมีพวก CMS ที่ว่าเหมือนที่13หมูป่าติดถ้ำค่ะที่ว่าเขาใช้วิธีนั้นลำเลียงออกมาหนูก็ได้ไปลองทำจริงๆยากมาก
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเป็นไงบ้างอบรมกี่วัน
0: ก็ถ้าไม่นับวันไปแล้วก็ไม่นับวันกลับก็15วันค่ะ
1: 15วันนี้เข้มข้น
0: มาก
1: แรก
0: นี่เหมือนว่าเราจะชิวๆอ่ะที่สุดท้ายค่ะเอาแล้วตีสองตีสามทุกวัน
1: ไหนเล่าให้ฟังสิว่าวันหนึ่งเนี้ยหนูทำอะไรบ้างสำหรับการไปอบรมเนี่ยในแต่ละวันเอาอย่างเช่นหนูจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติไหมหรือว่าจะต้องอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไปอบรมยังไงบ้าง
0: ก็ตื่นประมาณตีห้าค่ะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันใส่ติดป้ายชื่อเล่นติดเน็กผมเพื่อที่ว่าเราจะไปเตรียมส่งยอดแล้วก็เตรียมออกกำลังกายตอนเช้าค่
1: ะ
0: พอออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะปล่อยให้เราขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณ6:30ค่ะเขาจะลงมารวมแถวรอขึ้นบัสไปกินข้าวค่ะก
1: ิน
0: ข้าวเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนเลย
1: ซึ่งก็คือไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไปเรียนพระราชพิธีที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิชาธรรมนาวาวังด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีอะไรนะธรรมนาวาวังเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะใช่ไหมอธิบายหน่อย
0: มันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเกี่ยวกับจิตใจของเราเหมือนว่าจิตทำให้ง่วงอะไรอ่ะจิตทำให้ง่วงใจเราจิตง่วงอะไรสักอย่าง
1: ก็เหมือนกับคล้ายๆไปฝึกจิตไปนั่งสมาธิไปเรียนรู้
0: ไม่นั่งสมาธิ
1: ไม่นั่งสมาธิ
0: ใช่ไม่นั่งสมาธิอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่กับหนูเหมือนกันธรรมะนาวังตอนแรกหนูก็ธรรมะนาวังหนูไม่เคยรู้จักเลย
1: คืออะไร
0: ใช่ป่ะจนว่าเราไปได้ไปเรียนแล้วก็เหมือนกับการเข้าใจจิตตัวเองการเข้าใจจิตใจของตัวเองการที่ว่าสิ่งนี้ทำให้หลอกจิตเราอยู่เราต้องทำให้จิตเราตื่น
1: ก็คือเรียนรู้ที่จะบังคับจิตตัวเองเหรอ
0: ใช่
1: ควบคุมจิตอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช
1: ่อ๋อเอออันนี้ก็ดีเนาะอาจจะบังให้เรียนรู้อันนี้เข้าใจตามที่หนูพูดนะว่าการเรียนรู้ธรรมนาวาวังเหรอนาวาอะไรนะ
0: ใช่ค่ะธรรมนาวาวังค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออาจจะเรียนรู้การบังคับจิตของเราให้ชนะใจตัวเองให้รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเราเพราะเราเป็นจิตอาสาไงการเป็นจิตอาสาคือการทำความดีโดยไม่ได้หวังผลถูกไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสียสละมากเลยคำว่า

0: อาสาแล้วก็ไปจิตอาสา904อีกเนี่ยซึ่งก็เป็นเยาวชนอันนี้ถือเป็นเยาวชนแล้วก็ถ้าเป็นระดับประชาชนเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนเหมือนกันหมดเลยถูกไหมลูก
1: เหมือนกันหมดค่ะ
0: นอกเหนือจากเรียนประวัติศาสตร์แล้วเรียนพระราชพิธีแล้วเรียนธรรมนาววังแล้วมีวิชาอะไรคะที่หนูต้องเรียน
1: ว่าต้องเรียน
0: ที่หนูเรียนมาที่อบรมมาม
1: ันจะมีที่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: การแก้งดินการแก้ปัญหาน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียการที่ว่าแบบทำปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้หมดเลย
0: ก็คือเรียนรู้หลากหลายไปแล้วก็มีเรื่องเรียนรู้อะไรไม่ลูกมี
1: โคกหนองนาค
0: ่ะโคกหนองนาแล้วมีอะไรคะ15วันที่หนูเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วฟัง
1: ว่าแล้วก็ได้ไปที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ประทับของพระองค์ท่านที่อยู่ที่นราธิวาสนะคะ
0: ค่ะเอาพ่อหนูไปฝึกที่ไหนคะเนี่ย
1: ฝึกอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาส
0: อ๋อค่ายจุฬาภรณ์นราธิวาสใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา15วัน
1: ใช่ไม่น่าแต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเวลาออกไปศึกษาดูงานจะมีขบวนพี่ทหารดูแลตลอด
0: ก็คือก็จะมีพี่ทหารช่วยดูแลเราอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์มาคอย
1: มีครูพี่เลี้ยงครูปกครองคอยดูแลตลอดเขาแบบว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าประจำเดือนมากลางคันเราเดินไปบอกครูปกครองเขาก็หาให
0: ้ก็คือก็โอเคว่าอยู่ตรงนั้นเราก็ได้รับอะไรมาเยอะเลยในส่วนตัวหนูที่หนูไปอบรมมา15วันไปฝึกมา15วันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ยมันเหนื่อยมีไหมฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยหรือไปมีคำถามว่าฉันจะทำอะไรที่นี่อะไรมีไหม
1: ความเหนื่อยมีแต่ว่าในใจที่ว่าฉันไม่น่ามาตรงนี้เลยอันนี้ไม่มีเพราะว่าใจเราอยากไปมากตอนนั้น
0: ก็นั่นสิก็เลยสงสัยว่าใน15วันเนี่ยนอกจากเรียนแล้วมีการฝึกหนักด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะมีการฝึกท่าพระราชทานทุกเย็นเลยทุก5โมงฝึกเสร็จก็ไปกินข้าวเสร็จก็มานั่งเรียนห้องแอร์เย็นๆต่อ
0: ก็คือต้องฝึกเขาเรียกว่าฝึกความอดทน
1: ใช่ค่ะ
0: มีฝึกความอดทนด้วยฝึกความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็เรียนรู้วิชาต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวน้องเองเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นต่ออันนี้ป้าเข้าใจถูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการสอบผู้ข้ามันข้อสอบท่าบทเจบทลาสวัตคำปฏิญาณแล้วก็สอบท่าพระราชทานด้วยและอันแรกๆก็ไม่คิดว่าจะสอบเพราะว่าเขาให้เราทำทุกเย็นก็คิดว่าเพื่อความเป๊ะเพื่อระเบียบวินัยที่ดี
0: ค่ะแต่ก็ต้องมีสอบด้วย
1: ใช่
0: มีไหมในที่ไปฝึกแล้วไม่ผ่านมีไหม
1: มีค่ะแต่ว่าครูเขาก็ให้สอบใหม่อีกรอบนึง
0: จนกว่าจะผ่าน
1: ใ
0: ช่แล้วค่ะ15วันแล้วในส่วนตัวหนูที่หนูไปฝึกมาหนูได้รับอะไรบ้างโดยส่วนตัวหนูที่หนูคิดว่าหนูไปอบรมมา15วันเนี่ยหนูได้รับอะไรจากการฝึกอบรมในครั้งนี้บ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ความอดทนได้ความเป็นระเบียบขึ้นมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับการผ้าพันคอกับหมวกจะมี2แบบก็คือมีหมวกจะมีลายการ์ตูน2แบบก็คือลายการ์ตูนอันเล็กกับลายการ์ตูนอันใหญ
0: ่
1: ลายการ์ตูนอันใหญ่จะเป็นของจิตอาสา904ส่วนลายการ์ตูนตัวเล็กที่ว่ามีรูปหัวใจ8หรือว่า6ดวงนะคะจะเป็นของประชาชนจิตอาสาแล้วก็ผ้าพันคอจะต่างกันตรงที่ว่าข้างหลังของจิตอาสา904จะมีตัวย่อวปล.แล้วก็มีคำว่า904ส่วนของประชาชนจะเป็นประชาชนจิตอาสาข้างหลังค่ะ
0: อ๋อก็มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็คือมีความหมาย
1: ใช่ค่ะใช่แล้วก็จิตอาสา904เวลาปฏิบัติงานจะมีบัตรประจำตัวทุกคนค่ะต้องติด
0: มีบัตรประจำตัวด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าฟังจากน้องฝ้ายเล่ามาเนี่ยระยะเวลาของการฝึกอบรม15วันนี่ไม่น้อยเลยและที่ไปฝึกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนกับประชาชนเนี่ยเยอะอันไหนเยอะกว่ากันประชาชน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการกับประชาชนเยอะค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นหนูโชคดีตรงที่ว่ารุ่นหนูนักเรียนนักศึกษาเยอะกว่ารุ่นที่ผ่านมา
0: อ๋อแต่ของก็คือในรุ่นนักศึกษาเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันประมาณกี่คนได้ไหมลูกใน200ที่หนูเข้าไปเนี่ย
1: นักศึกษามีประมาณถ้าผู้หญิงเนี่ยมี2คนของผู้ชายก็ 3-4 คนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน
0: สุดยอดมากเลยนะจากเกือบ900แล้วเราเป็นคนที่199และได้เข้าไป
1: ตอนเลื่อนไปแรกๆไม่มีชื่อ
0: จะได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม
1: เกือบร้องแล้วพอเลื่อนไปเจอคนที่199หนูนั่งขำเลย
0: ในขณะที่ขำก็คือดีใจที่สุดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็ได้ไปฝึกอบรมมาได้รับความรู้ได้ไปฝึกระเบียบวินัยฝึกความอดทนทีนี้หลังจากที่หนูไปอบรมมาแล้วเนี่ยหนูจะต้องกลับมาใช้ชีวิตประจำวันมาใช้ชีวิตปกติละในฐานะที่เราเป็นจิตอาสา904เรามีหน้าที่หลักอะไรบ้าง
1: ก็มีหน้าที่เป็นแกนนำค่ะว่าการนำในการทำจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจ
0: แล้วก็เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่หนูจะต้องลงเข้าไปช่วยในฐานะ

0: จิตอาสา904อะค่ะ
1: เป็นจิตอาสาเราช่วยได้อย่างไรเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สามารถช่วยได้เพราะว่าตัวนี้เราผ่านการอบรมมาแล้วค่ะ
0: ก็คือเราผ่านการอบรมเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะฝึกมาทั้งบนถนนแล้วก็บนบกแล้วก็ในน้ำค่ะมีการได้นั่งเรือด้วยว่าการค้นหาผู้สูญหายในน้ำการโยนห่วงยางอะไรแบบนี้ค่ะการโยนเชือก
0: น่าสนุกเนาะ
2: อันนี้เข้มข้นมากอันนี้สนุกมากแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบมันทำแบบนี้เราปกติเราดูแต่ในข่าว
0: ค่ะใช่
2: แบบนี้เหมือนตอนที่ว่าช่วยชิมูปลาว่าหนูก็ไม่เชื่อว่ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็ชุดของนักดับเพลิงชอบแล้วก็พวกชุดของพี่ๆที่ว่าเป็นชุดตะขานรถยนต์นะคะได้ไปลองใส่ในกาที่ว่าเขาครอบเวลาดับไฟมามันรัดแน่นมากก็เจ็บมากหนักด้วยขนาดว่าหนูลองใส่แค่ส่วนหัวที่ว่ามันเป็นที่ว่าที่ให้อากาศหนักไหนแต่ชุดเขาอีกหู
0: เนาะพอเราฟังอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นจิตอาสา904เนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันกับน้องฝ้ายก็คือดีใจที่ได้เป็นจิตอาสา904แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาอะไรก็ตามจิตอาสา904สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ในทุกๆเรื่องถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทุกคนก็จะมีบัตรประจำตัวเนาะทีนี้ที่ฟังไปเนี่ยก็มีหลายคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านอันเนี้ยหนูอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่สมัครแล้วไม่ผ่านแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครซึ่งเปิดรับสมัครทุกปีถูกไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ที
1: ตอนที่ว่าถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านไม่ต้องท้อเลยเพราะว่ารุ่นหนูก็มีพี่ๆที่เขาสมัครมาแล้ว2ครั้ง3ครั้งบางคน 4-5 ครั้งก็ยังมีแต่พี่เขาก
0: ็
1: ยังมาอีกใช่พี่เขามาหนูว่าพี่เขาเก่งมากที่แบบว่าไม่ติดแต่พี่เขายังมาพี่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่ว่าจะเป็นจิตอาสา
0: จิตอาสา904เนาะอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีในครั้งต่อไปอย่างน้อยก็ต้องเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เตรียมใจนะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ไปฝึกอบรมมีอายุมากที่สุดกี่ปีได้ลูก
1: หนูไม่แน่ใจว่าเขาอายุอะไรแต่น่าจะประมาณรุ่นกับรุ่นย่ารุ่นยายรุ่นตาได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรออ
1: ันนี้ไม่ใช่มีจริงเหมือนผู้หญิงของหนูมีพี่คนนึงที่ว่าเป็นอายุเยอะที่สุดชื่อพี่สาวแต่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกอายุเท่าไหร่เพราะหนูก็ไม่ได้ถามลองมาน่าจะเป็นพี่ที่ว่าเป็นมุสลิมเป็นอิสลาม
0: ก็คือจิตอาสา904นะก็คือสามารถที่จะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกส
1: ั
0: ดส่วนด้วยเนาะแล้วนอกเหนือจากเนี้ยความอดทนความเป็นระเบียบวินัยหนูได้อะไรมากกว่านี้ไหม
1: เยอะมาก
0: มีอะไรอยากจะพูดหรือพูดไหมฟังแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าหนูไปใน15วันเนี้ยหนูได้อะไรนอกจากการมีระเบียบวินัยความอดทนแล้วก็ได้ความรู้จากการไปเรียนในหลากหลายสาขาวิชามามีอะไรที่หนูคิดว่าหนูคุ้มค่ากับการไปจิตอาสา904มากเลยอ่ะ
1: คิดว่าคุ้มค่าหรือว่าหนูรู้สึกอย่างนึงที่รู้สึกซาบซึ้งมาแล้วคือว่าข้าวที่กินทุกวันก็จะเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ว่าพระองค์ประทานให้ค่ะทุกอย่างที่ว่าเรากินเราใช้เป็นเงินส่วนพระองค์ท่านหมดเลยหลักสูตรบางหลักสูตรพระองค์ท่านก็เป็นคนพระราชทานให้เหมือนกับว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเราไม่สามารถเรียนเรื่องนี้ไม่สามารถมีโอกาสที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แต่พอเราได้ไปเข้าอบรมในส่วนนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนได้ทำจริงได้สัมผัสจริงค่ะ
0: ดีใจด้วยเลยนะคะแล้วอันนี้ถามเรื่องนอกเรื่องโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูจบ6ปีเรียนอะไรต่อคะ
1: หนูอยากเป็นพยาบาลทหารค่ะ
0: อยากเป็นอะไรนะ
1: พยาบาลทหาร
0: อ๋อพยาบาลทหารขอให้สมหวังนะคะเพราะว่าหนูมีจิตอาสาเกินร้อยแล้วก็ได้เข้าไปฝึกการเป็นจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904แล้วเชื่อว่าหนูก็น่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสังคมอีกมากมายเลยและการที่หนูเลือกที่จะเป็นพยาบาลทหารในอนาคตก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยและสุดท้ายเลยหนูได้ตั้งจิตปณิธานอะไรไว้หลังจากที่ไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคำว่าจิตอาสา904สำหรับหนู
1: อยากช่วยทุกคนด้วยทุกเรื่องที่ว่าหนูสามารถทำได้ถึงบางเรื่องหนูทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเรียนรู้ได้หนูก็จะเข้าไปช่วยให้เต็มที่สุดความสามารถของหนูค่ะ
0: สุดยอดที่สุดเลยขอปรบมือดังๆให้เลยนะคะน่ารักที่สุดเลยก็ดีใจด้วยนะคะดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ลืมถามตอนที่ได้คุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่ง
1: พ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วก็ตลกมันดูเลยลำดับที่
0: ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วมีเพื่อนที่ไปสมัครกับเราแล้วเขาไม่ผ่านไหม
1: สำหรับละนองหนูเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวอะก็ไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าเหมือนว่าคนก่อนหน้านี้เขาสละสิทธิ์ไปคนนึงแล้วก็อีกคนนึงเขาก็กลับบ้านค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยเป็นหนูก็เลยเป็นหนึ่งของนักศึกษาที่ได้เข้าไปโอ้โหสุดยอดที่สุดเลยนะคะ

0: ในช่วงนี้อยากจะให้หนูฝากอะไรถึงน้องๆ อาจจะเป็นน้องๆเนาะที่ฟังเราก็อาจจะเป็นน้องๆรุ่นน้องเราหรือจะเป็นรุ่นพี่เราก็ตามอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยในการที่จะเป็นกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตอ่ะหรือว่าการสร้างความฝันของตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปเข้าสู่การอบรมจิตอาสา904มาแล้วเพราะฉะนั้นผ่านอะไรมาเยอะในการฝึกอบรมก็เชื่อว่าน่าจะมีคำพูดดีๆหรือว่าแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ก็สำหรับถ้าเป็นเยาวชนนะคะถ้าตอนนี้เราเหนื่อยหรือว่าเราท้ออะไรแล้วก็อย่าไปคิดมากเพราะว่าอนาคตเราต้องเจออะไรเยอะแล้วก็อาจจะอาบน้ำกินข้าวหรือจะดูหนังอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจบางทีอาจจะนอนก็ได้เพราะว่าเราตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพื่อทำให้อนาคตเราดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ก็อยากให้พี่สู้แล้วก็อยากให้มีกำลังใจในการทำงานในการทำทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ว่าบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่ดีมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปแล้วก็พอเราเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกินข้าวดูหนังหรืออาจจะไปเที่ยวให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาตื่นเช้ามาแล้วก็ดีขึ้นอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีแล้วก็ปล่อยเข้าไป
0: เนาะอะไรที่ดีๆแล้วก็จำไว้อะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยไฟเนาะน่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยน้องฝ้ายอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอยากจะบอกอะไรไหมคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักหรือว่าจำหน้าได้ก็สามารถทักได้
2: ก็หนูไม่ชอบบางทีก็หนูก็ไม่กล้าทักเพราะว่าถ้าเป็นโซนในเมืองหนูก็ไม่ค่อยได้ไป
0: อันเนี้ยรายการที่หนูพูดคุยกับป้าในวันนี้รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเนี่ยออกอากาศครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามีเยาวชนหลายคนเลยที่อาจจะเป็นจิตอาสา904เหมือนหนูรวมถึงพี่ๆนะคะหรือว่าประชาชนที่รับฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นจิตอาสา904เหมือนหนูอ่ะหนูอยากจะบอกอะไรกับเขา
1: ก็คิดถึงพี่ๆทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากได้ร่วมงานกันอีก
0: นะคะมีโอกาสคนได้ร่วมงานกันอีกแล้วมีโอกาสก็จะได้เจอกันเนาะขอบคุณมาก
1: ค่ะเพราะว่าตอนเราไปแล้วก็อยู่กันเหมือนพี่น้องไม่ยึดถือยศไม่ยึดถือตำแหน่งแล้วก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องที่ก็บางคนจะนับถือเป็นแบบเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้แล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวค่
0: ะ
1: แต่พอวันจบแล้วก็ยศเข้ามาใส่คืนแล้วก็พี่เขาก็มียศแล้วก็มีความเกรงใจพี่เขาแต่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมเพราะเราคือครอบครัวจิตอาสาก็คือ
0: ใช่เพราะเราคือครอบครัวจิตอาสา904นะคะจิตอาสาพระราชทานก็ขอให้ความตั้งใจดีนะคะของน้องฝ้ายนำน้องฝ้ายไปสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและ เป็นกำลังใจในการที่จะให้น้องฝ้ายได้ทำความดีต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องฝ้ายขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: คุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือน้องฝ้ายน้องสุนิสายารังสีจากโรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเยาวชนคนเก่งของเมืองระนองนะคะที่ได้เข้าสู่กระบวนการฝึกเข้มกับการเป็นจิตอาสาพระราชทาน904นะคะฟังแล้วก็รู้สึกดีเนาะและมีความรู้สึกภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองและภาคภูมิใจสำหรับจิตอาสา904ทุกคนเลยนะคะซึ่งเราฟังอย่างเดียวเราอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าจิตอาสา904ใครจะเป็นก็ได้ไม่ใช่นะคะต้องมีคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้รวมถึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วเนี่ยก็จะต้องไปเข้าสู่การฝึกปฏิบัตินะคะอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติก็จะทำให้ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายและก็พร้อมที่จะออกมาปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นแกนนำในการทำความดีช่วยเหลือสังคมบรรเทาภัยพิบัติต่างๆซึ่งจิตอาสา904มีอยู่ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยนี้และคุณนะคะถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีใจที่เป็นจิตอาสาก็สามารถจะเป็นจิตอาสา904ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสมัครกันเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องว่ากันไปปีนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่นะคะเพราะเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับจิตอาสา904

ทุกท่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนหลายๆคนเลยที่อยากจะเป็นจิตอาสา904และยังไม่ผ่านในการสมัครไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่นะคะฟังน้องฝ้ายไปแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะมีแรงบันดาลใจที่ดีนะคะในการที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันนี้และวันต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและขอบคุณสำหรับน้องฝ้ายที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้และทำได้เห็นทำให้เห็นมุมมองแล้วก็ความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมในวันข้างหน้าต่อไปด้วยนะคะเอาละรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในวันนี้ก็หมดเวลาละคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นไปรู้จักเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งของจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะสัปดาห์หน้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นของจังหวัดภูเก็ตเนาะส่วนวันนี้บอกข่าวเยาวรุ่นกับเยาวชนคนเก่งจังหวัดระนองก็หมดเวลาเพียงเท่านี้และยังมีคนเก่งอีกมากมายมีเยาวชนเยาวรุ่นที่เก่งๆมากมายที่เราจะมาพูดคุยมานำเสนอและมาฝากข้อคิดดีๆมาเป็นพลังใจดีๆให้กับน้องๆกันต่อไปด้วยนะคะติดตามรับฟังกันได้เนาะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงพักฟังข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองที่มหาไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5+นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ10บำบัดควบคู่ไปกับการ

0: บังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคือลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 411,699 รายนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 411,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063 916 5

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทระนอง

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้กลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่รับฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดีเจวรรณาอสมทระหนองกันต่อยังคงมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันซึ่งรายการแดนดินถิ่นใต้ก็เป็นรายการดีๆที่นำเรื่องราวของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะมีขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดระนองของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเมืองรองเป็นเมืองฝน8แดด4ก็จริงแต่กิจกรรมมีตลอดทั้งปีเที่ยวได้ทั้งปีนะคะคือเป็นเมืองที่ฝน8แดด4ก็จริงแต่จะบอกว่าเสน่ห์ของฝนจะทำให้คุณหลงรักเมื่อมาระนองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรายการแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้ก็จะนำกิจกรรมดีๆมาบอกกันและเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะนั่นคืองานเกษตรแฟร์ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมาพูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองที่จะมาเล่าถึงกิจกรรมนะคะภายในงานว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ฟังเพลงร็อกกัน

0: ค่ะก็ฟังเพลงรอบๆกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะเพราะว่าจะมีงานเกษตรแฟร์ค่ะวันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่นคือท่านฉัตติยาพรมปองสุขท่านเกษตรจังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดระนองเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้โอกาสสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มาพูดคุยเกี่ยวกับด้านการเกษตรในวันนี้นะคะ
0: ค่ะก็ต้อง

0: ขอบคุณหัวหน้าด้วยเหมือนกันนะคะพอโทรไปปุ๊บหัวหน้าบอกว่าวันนี้ว่างพอดีเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาพูดคุยกันเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยของระนองเราครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะ
1: ค่ะก็ต้องขอเรียนว่านะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านได้อนุมัติงบประมาณให้จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรจังหวัดระนองนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะปีแรกก็เป็นปี2566นะคะในปีนี้กิจกรรมเราก็จะเพิ่มความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านคะก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่26 ถึง 29
0: ม
1: ิถุนายนนี้นะคะหน้าลานเทศบาลอำเภอเมืองระนองค่ะซึ่งก็ผลตอบรับที่เราได้จัดมาทั้ง2ปีที่ผ่านมานะคะได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระนองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการได้จัดงาน
0: ครั้งนี้อีกครั้งนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีครั้งต่อไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่ท่านเกษตรบอกว่าปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะให้ท่านขยายความนิดนึงว่าเรามีไฮไลท์อะไรที่พิเศษบ้างคะสำหรับงานในครั้งนี
1: ้ค่ะสำหรับการจัดงานนะคะกิจกรรมที่เราได้จัดให้มีเนี่ยก็หลักๆอยู่ 4-5 กิจกรรมหลักนะคะอันนี้ก็คือหลักนะคะแต่เรายังมีกิจกรรมย่อยๆอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อันแรกเลยนะคะระนองเรานี่เป็นเมืองของไม้ผลเนา
0: ะ
1: เป็นเมืองของพืชผักอะไรตั้งหลายนะคะเราก็จัดให้มีการประกวดในเรื่องของทุเรียนหมอนทองนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ประกวดมังคุดนะคะรวมถึงปีนี้พิเศษก็สตอเนี่ยเขาบอกว่านะคะสตอที่อร่อยที่สุดนี้อยู่ที่ระนองนะคะเราก็เลยต้องนำกิจกรรมนี้เข้ามาเพิ่มด้วยเลยนะคะอีกอย่างนึงก็เป็นการประกวดกระเช้าผลผลิตที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมเรื่องการประกวดเนี่ยมี4อย่างใน4อย่างเนี้ยเราก็มีเงินรางวัลแบบจูงใจนะคะอย่างทุเรียนเนี่ยคนที่ประกวดชนะเลิศนะคะก็จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทซ
0: ึ่
1: งถือว่าเยอะนะคะรางวัลที่2 3,500 บาทนะคะรางวัลที่3 2,500 บาทแล้วก็มีชมเชยอีก2รางวัล
0: ก็คือทั้งหมด5รางวัล
1: ใช่รางวัลละ 1,000 บาทนะคะสำหรับมังคุดนะคะก็ไม่น้อยนะคะรางวัลที่1 3,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็ชมเชยก็500นะคะสตอก็เหมือนกันค่ะ
0: สตอนี้เราดูจากเม็ดมันใช่ไหมคะนะ
1: ใช่ค่ะก็ดูความอุดมสมบูรณ์ดูเม็ดดู
0: รสชาติด้วยไหมคะรสชาติมันจะมีความต่างกันไหมคะ
1: อันนั้นรสชาติอาจจะยังไม่ได้มาเกี่ยวกับสตอตัวไหนนะคะ
0: แต่ว่าความสมบูรณ์ของเม็ด
1: เราจะดูลักษณะภายนอกแล้วก็ดูลักษณะเม็ดข้างในค่ะดูความสมบูรณ์ดูอะไรประมาณนี้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่งทราบจากท่านเกษตรเหมือนกันนะว่าน้องเราสตออร่อยที่สุดในภาคใต้นะคะก็เลยต้องเอาสตอเข้ามาประกวดด้วย
1: จริงๆแล้วจะเรียนท่านผู้ฟังว่าในแต่ละปีนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวระนองเนี่ยขายสตอไปยังจังหวัดต่างๆได้เยอะมากนะคะก็ขายรูปแบบออนไลน์ซึ่งราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาเนี่ยขายแบบอัพเกรดแล้วก็อัพราคาได้สูงมากนะคะ
0: เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้ามีคุณภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เลยแบบได้ราคาดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประกวดทุเรียนมังคุดสตอแล้วมีอะไรอีกคะที
1: ่กระเช้าผลผลิต
0: อ๋อมีกระเช้าด้วย
1: ใช่ค่ะก็ในกระเช้าเนี่ยท่านสามารถที่จะใส่สินค้าที่เด่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองลงไปใน1ตะกร้าได้เลยแต่ว่าขอให้มีเรื่องราวมีสตอรี่หน่อยนะคะว่า1ตะกร้าของท่านเนี่ยท่านสื่อถึงอะไรนะคะกรรมการก็จะได้ตัดสินได้เอาแบบว่าความโดดเด่นของตะกร้านี้ที่ท่านบรรจุสินค้าลงไปอะค่ะรางวัลก็เหมือนกันค่ะ 3,000 2,000 1,000 แล้วก็500ค่ะ
0: นะคะก็อันนี้เป็นนี่แค่กิจกรรมแรกนะคะอย่างที่ท่านเกษตรบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของการประกวดนะคะทุเรียนมังคุดสตอแล้วก็มีเรื่องของการจัดกระเช้าซึ่งการจัดกระเช้าเนี่ยต้องสามารถอธิบายให้กรรมการเข้าใจได้ด้วยนะคะว่าในกระเช้าที่คุณเอามาใส่เอามารวมกันเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับระนองถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะแล้วในการจัดประกวดเนี่ยจะอยู่ในวันแรกนะคะ
0: วันแรก
1: ที่

0: ย
1: 26
0: ค่ะไฮไลท์ที่มีมากกว่านั้นอีกค่ะก็คือว่าทุเรียนมังคุดต่างๆเนี่ยที่เราจัดประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแกะให้กับคนที่ไปร่วมงานทานเลยค่ะวันนั้นไม่ได้นำไปไหนค่ะไม่ได้เอากลับนะคะก็ให้ทุกท่านที่ไปร่วมงานน่ะได้ร่วมชิมในช่วงพิธีเปิดค่ะ
1: อ๋อก็แล้วเขาประกวดกันช่วงไหนคะวันนั้นช่วงเช้าหรือช่วง
0: รับผลผลิตเรื่องการประกวดน่ะช่วง 9:00 นถึงเที่ยงนะคะแล้วก็กรรมการตัดสินช่วง 13:00 นถึง 13:00
1: นอ๋อค่ะก็คือเราจะเริ่มประกวดบ่ายพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่เอากลับ
0: เอ
1: าให้ท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทุกท่านได้ชิมหมดค่ะ
1: ต้องไปนั่งรอได้มั้ยคะ
0: ไม่ต้องนั่งรอค่ะรอไปเดินช็อปเดินชิมในส่วนของกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะก็มีร้านมีเกษตรกรนะคะมาร่วมจำหน่ายสินค้าเนี่ยจำนวน100บูธค่ะ
1: 100บูธเลยค่ะ
0: ใช่ก็คือเป็นผลไม้เป็นพืชผักเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเด่นๆด้านพืชสัตว์ประมงนะคะเพราะว่าคำว่าเกษตรเนี่ยจะรวมถึงพืชสัตว์แล้วก็ประมงนะ
1: คะ
0: การแปรรูปอะไรต่างๆก็จะมีมา100บูธนะคะใน100บูธเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากวิสาหกิจชุมชนนะคะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพน้องๆที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะรวมถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เกษตรกรรายเดี่ยวที่เราสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าไปส่งเสริมไว
1: ้
0: นะคะก็เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ควรจะได้มีตลาดที่เหมาะสมมาขายในภาพรวมของจังหวัดนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าเด่นๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองที่ท่านอาจจะได้ยินอาจจะเป็นของกินที่ขึ้นชื่อเช่นยาวเยใช่ไหมคะ
1: ยาวเย
0: อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
1: ก็คืออยากจะบอกว่าของเราเนี่ยไม่ได้แค่มีเรื่องกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกบูธ100บูธนี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังท่านเกษตรพูดเนี่ยน่าสนใจมากเลยในแต่ละบูธแล้วก็รวมถึงนำสินค้าโอท็อปนินสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของระนองมาเสริมเพื่อให้งานเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังแล้วก็นะ
0: ก็ให้ท่านที่จะมาเที่ยวมาซื้อมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายที่เราคัดเลือกเนี่ยมีมาตรฐานทั้งหมดนะคะ
1: เป็นสินค้าได้มาตรฐานด้วย
0: มาตรฐานที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่มาจากกระทรวงเกษตรเช่น GAP นะคะมาตรฐาน Q แล้วก็ที่หน่วยงานภาคีต่างๆได้ลงไปช่วยสนับสนุนก็เป็นพวกอย.ม.ผ.ช.พวกโอท็อปต่างๆนะคะก็ขอเรียนว่าสินค้าทุกตัวที่เรานำมาจำหน่ายจากของเกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมดนะคะ
1: ก็คือเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพรวมถึงนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างที่ท่านเกษตรบอกไปเราก็มีนิทรรศการประมาณกี่บูธได้คะนะ
0: ในส่วนของนิทรรศการนะคะก็เป็นเรื่องปกติว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องให้ความรู้ไปในตัวด้วยนะคะเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยก็รวมก็เกือบ10บูธเลยค่ะซึ่งวันนั้นท่านก็จะได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ว่าพี่น้องเกษตรกรควรจะปรับตัวไปใช้เพื่อการลดต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพค่ะก็จะรวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์ปี69ของจังหวัดระนองของเราเลยค่ะ
1: นั่นหมายความว่านิทรรศการที่เรานำมาจัดในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
0: รวมถึงท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะคะโลกร้อนขึ้นเนาะเราเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะต้องมาพึ่งพาพลังงานสีเขียวนะคะหรือว่าเป็นพลังงานทางเลือกซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ได้เชิญภาคเอกชนนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งสามารถปรับไปใช้ในบ้านเรือนก็ได้ในภาคการเกษตรก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าคนที่มาเที่ยวงานก็จะได้รับรู้รับความรู้แล้วสามารถนำไปใช้เอง

0: ก็ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้โลกร้อนเหมือนที่ท่านเกษตรบอกแล้วก็เรื่องของน้ำมันเนาะเร
2: ื่อง
1: ของไฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกโซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรแต่พี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวงานเนี่ยก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้ดีเลยนะคะ
2: นอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะหรือมทร.เนี่ยก็ได้มาจัดนิทรรศการโชว์เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนะคะเกี่ยวกับพืชกาแฟหรืออย่างกล้วยหรืออย่างทุเรียนนะคะจะเป็นการแปรรูปผลผลิตเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเราก็ซึ่งองค์ความรู้พวกนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการนำมาแล้วก็เอาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซ
1: ึ่
2: งถ้ามางานนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วท่านสามารถที่จะไปทำอะไรต่อกับผลิตภัณฑ์ของท่านได้บ้างนะคะ
1: ค่ะนะคะมาฟังแล้วก็อย่าให้เกิดงานเร็วๆเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์แค่พี่น้องเกษตรกรแต
2: ่
1: ย
2: ัง
1: มีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ไปเที่ยวงานด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ค่ะท่านเกษตรก็มีทั้งหมดในโซนภาคใต้หมดเลยแล้วก็เชื่อว่าในภาคใต้เราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรที่เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่างานเนี้ยที่จัดขึ้นในจังหวัดระนองของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ท่านที่จะมาเที่ยวงานนี้นะคะซึ่งค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ
1: มีเวิร์กช็อปด้วย
2: เราจะมีกิจกรรมทุกวันนะคะเข้าปรับเปลี่ยนกันไปก็คือให้คนที่มาร่วมงานนะคะบางท่านอาจจะไปเดินชมนิทรรศการบางท่านไปช้อปปิ้งแต่ว่าบางท่านอาจจะมาสนใจกิจกรรมนี้ก็ได้มาร่วมทำดิฉันยกตัวอย่างเช
1: ่
2: นเป็นลูกบอล นะคะที่เราใช้เป็นกายภาพบำบัดหมาย
1: บริหารมือบริหารนิ้วมือ
2: ใช่แล้วค่ะอันเนี้ยคือท่านสามารถทำเองมันทำมาจากน้ำยางพารานะคะท่านสามารถทำเองแล้วก็นำกลับไปบ้านได้เลยนะคะซ
1: ึ่
2: งก็เคย
1: ได้ค่ะ
2: เคยจัดนะคะก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะ
1: เอ้ยเราก็สนใจนะเพราะยังไม่รู้ว่ายางพาราเป็นน้ำยางพาราแล้วก็เอามาทำได้
2: ก็มีกรรมวิธีก่อนแล้วก็เอามาทำมันก็เราก็จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปหนึ่งลูกนะคะ
1: ในเวิร์กช็อปน่าสนใจซึ่งจริงๆมันมีเวิร์กช็อปนี่มีทุกวันไหมคะท่านเกษตร
2: มีทุกวันอันนี้นะคะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่าง
1: ก่อนยกตัวอย่าง
2: อยากให้ทุกคนไปดูนะคะจะได้แบบว่าตื่นเต้นหน่อยว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่นอกจากเวิร์กช็อปแล้วมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะในส่วนของงาน
2: มีเรื่องของการแสดงค่ะ
1: มีการแสดงค่ะ
2: ทุกๆคืนเนี่ยก็จะมีนักร้องนะคะ
1: มีศิลปิน
2: นักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นหลวงไก
1: ่หลวงไก่
2: บิวกัลยาน
1: ี
2: คุณเพลชนาชนาใช่ไหมคะ
1: ค่ะแพชนานะคะก็เรียกว่าเป็นศิลปินที่ตอบโจทย์คนใต้อย่างเราได้ด้วยนะคะ
2: ก็ทำงานกลางวันมาเหนื่อยๆเนา
1: ะ
2: ช่วง6โมงเย็นก็ช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายนเนี่ยท่านไม่ต้องหุงข้าวเองที่บ้านเนาะมาเที่ยวง
1: าน
2: แล้วก็มาช่วยซื้อมาช่วยสนับสนุนอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มานั่งชมฟังดนตรีโน่นนี่นั่นเป็นการรีแลกซ์คลายเครียดซึ่งครบวงจรอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
1: ต้องบอกครบวงจรเลยนะคะส่วนใครที่ฟังอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะคะมีความรู้สึกอยากมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์เพราะว่ามีต้องเป็นร้อยบูธนะคะที่เราจะได้มาดูสินค้าเกษตรของคนระนองรวมถึงมีนิทรรศการอย่างที่ท่านเกษตรบอกนี่น่าสนใจมากเลยนะคะหลาย
2: ยังไม่หมดนะคะ
1: ยังไม่หมดมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะเนี่ยนั่นคือ
2: ในส่วนของในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเพิ่มมาก็มีในเรื่องของการเสวนานะคะ
1: เ
2: ป
1: ็
2: นการเสวนาในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราก็ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยมานั่งคุยให้ฟังว่าในฐานะเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างไรม
1: ี
2: กิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ก็เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงนะคะเขาจะมาให้มุมมองว่าเราควรจะเข้าถึงภาครั

ยังไงเราระหว่างจังหวัดกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงอะไรได้บ้างหน่วยงานการศึกษาเนี่ยเราจะเข้าไปใช้บริการได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็มีมุมมองมาจากคนที่เขา

0: 27นะคะวันที่2ของงานเลย
1: ใช่ๆค่ะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะ
0: ค่ะอันนี
1: ้ก็แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมเดินแบบ
0: ไม่เดินแบบด้วย
1: ใช่ค่ะ แต่ว่าเดินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มีดีก็ต้องโชว์เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าจังหวัดระนองเราเนี่ยในการเข้าไปส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกผ้าพวกอะไรนี้อยู่ด้วยนะคะเขาก็มีการตัดเย็บเป็นชุดสวยงามโน่นนี่นั่นแล้วเราก็ให้โอกาสเขามาเดินโชว์แล้วก็ในงานก็มีโชว์มีขายนะคะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่อย่างท่านเกษตรบอกมีดีก็ต้องมาโชว์อ่ะที่ชอบมากเลยนะคะ เพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเกษตรกรเนี่ยบางทีเราอาจจะแค่นึกภาพว่าจะต้องแต่งตัวลุยๆจะต้องเข้าไปในสวนแล้วทำงาน
1: ใส่รองเท้าบูทเสมอไปนะ
0: คะแต่อยากจะบอกว่างานเนี่ยจะได้เห็นพี่น้องเกษตรกรที่สวยแล้วก็หล่อในความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพราะว่างานเนี้ยมาทุกอำเภอเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็เป้าหมายทั้งในเรื่องของการมาประกวดการจำหน่ายหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองทุกคน
0: ค่ะ
1: เราได้เชิญมาทุกอำเภอนะคะทุกพื้นที่เลยก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นของชาวระนองจริงๆนะคะเราให้โอกาสพี่น้องเกษตรกรนะคะเมื่อเขาช่วงนึงเขาได้ทำการผลิตแล้วเขาก็ต้องมาจำหน่ายได
0: ้ค่ะ
1: ขายเป็นนะคะแล้วก็ต้องมีรายได้กลับเข้าไปรวมถึงจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าใครนะคะแต่ก็เมืองเราอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเที่ยวเนี่ยทุกคนที่มาก็ประทับใจนะคะ
0: จะบอกว่าอันนี้บอกให้ทราบแล้วประทับใจแน่นอนนะคะ เพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรพูดไปนะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะวันแรกนี่เขามีกินของที่เอามาประกวดเนี่ยได้กินฟรีนะคะแต่ว่าอาจจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงใช่ไหมคะหรือว่ามีเยอะ
1: ก็ไม่ต่ำกว่า200ผลน่ะ
0: สำหรับ
1: ทุเรียน
0: ทุเรียน
1: ซึ่งคาดว่าทุเรียนที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ว่าต้องสุกในวันที่ประกวดเพราะฉะนั้นถ้าสุกทุกลูกเราก็แกะทุกลูก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือไม่เอากลับเลย
1: ไม่มีเอากลับค่ะทุกอย่างก็คือเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกทางนึงก็คือให้คนได้มาเที่ยวงานได้ชิมผลผลิตค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าทุเรียนของละนองอ่ะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพด้วยนะคะก็วันแรกมีการประกวดต่างๆทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งสตอแล้วก็การจัดกระเช้าสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของละนองแล้วก็มีเรื่องของเสวนาในวันที่2การเสวนาเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องเกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะคะเพราะว่าเท่าที่ท่านเกษตรบอกก็คือจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นการหาช่องทาง
1: แลกเปลี่ยน
0: ระหว่างรัฐกับทางเกษตรเองจะมีช่องทางยังไงในการที่จะเพิ่มในส่วนของการขายหรือว่าหาช่องทางซึ่งทางรัฐก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เรามีในส่วนไหนที่เคยเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรบ้างแล้วไหมคะที่แบบว่ามีผลผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ทางเกษตรเข้าไปดูแลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสักเคส
1: จริงๆแล้วก็ทุกพืชนะคะที่เรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเราก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านการตลาดอย่างยกตัวอย่างอย่างกาแฟนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำแบบเต็มรูปแบบนะคะก็คือว่าได้ไปส่งเสริมให้พี่น้องมีการผลิตนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าท่านจำได้นะคะงานกาแฟของระนองเนี่ยเราก็สร้างชื่อเสียงไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขาก็ถูกอกถูกใจกับบรรยากาศการจัดงาน
0: ค่ะ
1: ในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประกวดสารกาแฟให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งจากการประกวดเสร็จนะคะผลผลิตคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดขึ้นทันทีแล้วเราสามารถอัปราคาได้ทันทีอันนี้ก็คือเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะคะที่ภาครัฐที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรวมถึงหน่วยงานภาคีเนี่ยช่วยกันผลักดันเพื่อเป็นการให้สินค้าเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรมาก

0: ขึ้นแล้วก็รวมไปถึงได้กับเกษตรกรแล้วในภาพรวมของจังหวัดระนองเราก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ทำเห็นแล้วก็เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เขาเรียกว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็มีกำลังใจเนาะในการที่จะได้ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเพราะบางทีถ้าเกิดเดินลำพังอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปกันไม่ถูกนะคะพอมีภาครัฐเข้ามาช่วยอย่างทางของทางท่านเกษตรเองแล้วก็มีงานแบบดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เขาได้เห็นช่องทางในการจำหน่ายอย่างน้อยก็ได้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตว่าระนองของเรานั้นมีเกษตรผลผลิตที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะภายในงานเพราะรู้สึกว่าแบบอยากจะไปเที่ยวงานแล้วค่ะ
0: ก็เรื่องไปเที่ยวงานเนี่ยถ้าท่านมาได้นี่ก็ถือว่าพวกเราก
1: ็
0: ยินดีด้วยนะคะโอกาสแบบเนี้ยปีละครั้งเองเท่านั้นนะคะที่จะมีการรวมผลผลิตมาสู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะขอเท้าความกลับไปเมื่อกี้ที่ท่านวรรณาถามในเรื่องของว่าการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะอย่างทุเรียนนะคะตอนนี้ปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาผลผลิตทุเรียนเนี่ยไปขายที่อำเภอหลังสวนซึ่งจะไปขายแบบเขาเรียกผลสดนะ
1: คะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีของเราเนี่ยได้นำเกษตรกรไปดูงานในเรื่องของการแกะเนื้อทุเรียนก็คือขายแบบแกะเนื้อนะคะ
1: คือไม่ได้ขายทั้งลูกแต่เราแกะเนื้อขาย
0: แต่ว่าในการแกะเนื้อเนี่ยมันจะมีเกรดอยู่5เกรดราคาที่ได้เนี่ยเป็น5เท่าเป็น4เท่า5เท่าจากราคาผลสดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราคาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนได้เนี่ยถ้าเป็นผลสวยเกรด AB เขาก็อาจจะขายให้กับลงไปก็อาจจะได้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ผลที่เป็นผลเกรดดีเกรดตกไซส์อะไรพวกเนี้ยก็ส่งเสริมให้เขาแกะเนื้อขายนะคะซึ่งห้องเขาเรียกห้องเย็นนะคะที่บริษัทที่จะรับซื้อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดระนองของเราเองซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะอันนี้เราก็ผลักดันเต็มที่ค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการยกระดับเนี่ยพวกเราก็ทำกันเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ท่านดีเจถามมานะคะ
1: ค่ะค่ะอันนี้ขยายความมานิดนึงค่ะท่านเกษตรอย่างที่ท่านบอกว่าจะมีเรื่องของการผลักดันการเพิ่มมูลค่ากับทุเรียนเพราะรู้สึกว่าในวันที่10นี้มันจะมีเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านพูดว่ามีงานอะไรนะคะ
0: ก็
1: ไหนๆก็มาทุเรียนแล้วเราไปทุเรียน
0: งานประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเราก็ได้ทำทุกทางนะคะในวันที่10มิถุนาที่จะถึงเนี้ย
1: 10มิถุนาค่ะ
0: ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้จัดงานเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองท่านฟังไม่ผิดนะคะทุเรียนของจังหวัดระนองของเราเนี่ยเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าทุเรียนแร่นองนะคะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ของธรรมชาตินะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะส่งผ่านถึงการทำให้ผลผลิตของเราอ่ะมีคุณภาพนะคะทุเรียนก็จะมีเนื้อสีเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็เปลือกบางนะคะรสชาติก็หวานมันอันนี้ก็กิจกรรมนี้เราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนของเราโดยเฉพาะเลยซึ่งจะจัดขึ้นที่หมู่4ตำบลบ้านนาอำเภอกับเปือนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็งานนี้ก็ชิมทุเรียนแล้วก็ผลผลิตการแปรรูปอะไรต่างๆฟรีทั้งหมดเหมือนกันนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยและโลกรู้ว่า ทุเรียนจังหวัดระนองของเรานะคะ เราก็มีดีไม่แพ้จังหวัดใดเลยค่ะ
1: นะคะแม่ฟังท่านเกษตรพูดแล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะกำลังจินตนาการอยู่นะคะว่าทุเรียนแร่หนองเนี่ยมีรสชาติอย่างไรแล้วก็มีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนและจะมีเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามีการผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีช่องทางที่กว้างมากขึ้นในการจะไปจำหน่ายรวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามางานเกษตรแฟร์ก็ได้ชิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนะเพราะว่าปกติบางครั้งเนี่ยท่านมาเที่ยวแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อ
1: ทุเรียน
0: ที่ไหน
1: ให้อร่อย
0: ในงานน
1: ี
0: ้ค่ะในงานนี้ก็มีจำหน่ายนะคะเพราะว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็ได้คัดผลผลิตมาจำหน่ายในงานด้วยเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคัดสรรกันมาอย่างดีเลยนะคะงานนี้26-29 มิถุนายนสุดท้ายนี้ท่านเกษตรมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้บ้างคะ
0: ค่ะก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ต้องเรียนท่านทุกท่านนะคะว่าในส่วนของด้านการเกษตรเนี่ยเราทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้สำเร็จในวันเดียวนะคะแต่พวกเราก็ได้ทำหน้าที่มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วนะคะว่ารายได้ภาคการเกษตรเนี่ยสูงถึง10,000 ล้านเลยนะคะก็คือถือว่าสูงมากจากภาพรวมของจังหวัดระนองเนี่ย 2.89 ล้านหมื่นล้านนะคะก็ถือว่าภาคการเกษตรเนี่ยเอาไปเกือบครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็จะพัฒนาต่อนะคะไม่อย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการเพิ่มผลผลิตในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้มาตรฐานต่างๆเพื่อเราจะได้เอาสินค้าของเราอะค่ะไปแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆไปแข่งขันในระดับประเทศรวมถึงระดับโลกด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าในส่วนของเกษตรเองหรือว่าภาคีเครือข่ายนะคะก็จะยังคงช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของมูลค่าในเรื่องของการกระจายรายได้แล้วก็ช่องทางจำหน่ายมากขึ้นนะคะรวมถึงไปส่งเสริมเรื่องของการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยฟ
0: ัง
1: แล้วก็อุ่นใจแทนเกษตรกรเลยนะเกษตร
0: ก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะคะไม่พูดถึงเฉพาะจังหวัดระนองนะคะในส่วนของสำนักงานเกษตรทุกจังหวัดเนี่ยเราขอพูดแทนนะคะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรด้านไหนท่านก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเรามีสำนักงานเกษตรอำเภออยู่ในพื้นที่ซ
1: ึ่
0: งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดนะคะก็ไปปรึกษาไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กิจกรรมไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องของการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในสวนในฟาร์มของท่านนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ฝากไปยังถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะคะที่รับฟังอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างน้อยก็อุ่นใจละนะคะสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านเกษตรนะคะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนในส่วนของงานเกษตรแฟร์ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ท่านฟังจนเพลินอาจจะลืมวันที่นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าได้มาเที่ยวที่จังหวัดระนองหรือท่านที่อยู่ในจังหวัดระนองแล้วนะคะวันที่26-29มิถุนายนนี้นะคะเรามีการจัดงานเกษตรแฟร์นะคะหน้าลานเทศบาลเมืองระนองนะคะงานก็มีทั้งหมด4 วันด้วยกันกิจกรรมเต็มแน่นเอี๊ยดทุกวันนะ
1: คะ
0: ท่านไปเนี่ยท่านได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็ไม่เบื่อที่สำคัญนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าครั้งนี้เป็นการกระตุ้นลงไปในระดับพื้นที่เลยเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจะกลับไปที่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองของเราค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะ26-29มิถุนายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานเรามีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะท่าน
0: ก็ตั้งแต่10 โมงจนถึง
1: เลย
0: 4 ทุ่ม
1: แล้วค่ะ4 ทุ่มเลยแล้วมี
0: ลูกค้ายังอยู่เราก็
1: เปิด
0: ไม่ปิด
1: นะคะเพราะฉะนั้นคนละน้องก็พร้อมต้อนรับนะคะในการที่จะนำพาทุกท่านนะคะมารู้จัก ผลไม้หรือว่าผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรของจังหวัดระนองให้ได้รู้จักระนองมากขึ้นนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่ยังคงมีธรรมชาติอยู่มากมายแล้วเรื่องของเกษตรระนองเราก็ไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็จะทำให้คุณรู้จักระนองมากขึ้น

0: ขึ้นในรูปแบบของเกษตรนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดระนองมากๆนะคะท่านชัตติยาพรมปองสุที่ได้ให้เกียรติสละเวลาและก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาคุยใหม่นะคะเพราะเท่าที่ฟังเรามีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะในการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ
1: ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุอสมทด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสให้ทางเกษตรได้มาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะสำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ย้ำว่างานเกษตรแฟร์งานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนมาเที่ยวกันได้เลย26ถึง29มิถุนายนนี้นะคะส่วนตอนนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ังเพลงรอบๆกันไปแล้วนะคะก็มาดูกิจกรรมดีๆของจังหวัดระนองอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากงานเกษตรแฟร์ที่เมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดระนองไปเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะเชิญชวนคือมาระนองก็ได้เที่ยว2งานเลยนะคะเพราะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยเริ่มวันที่26มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่29ส่วนอีกหนึ่งงานที่จัดตรงกันก็คือวันที่26เช่นเดียวกันแต่ว่าไปจัดที่อำเภอกระบุรีซึ่งเป็นงานของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะนั่นคืองานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะซึ่งงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้ามากมายเลยทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองนะคะงานก็จัด 26-28 มิถุนายน 2569 ณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะ
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับ
2: ใช่แล้วค่ะงานนี้เรายกกองทัพสินค้าอาหารสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดระนองมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยทั้งอาหารคาวรสเด็ดและของหวานละมุนลิ้นจากพ่อค้าแม่ค้าฝีมือดีในจังหวัดของเรามาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกันแบบจุใจเลยค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่26ถึง28มิถุนายนนี้ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีเรามีนัดกันแล้วมาอิ่มอร่อยไปกับพวกเรา2คนกันนะครับ
2: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: ก็มาเจอกันเยอะๆนะคะสำหรับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เจ้าป้าก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวระนองกันเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ26มิถุนายนถึง29งานเกษตรแฟร์ที่บริเวณเทศบาลอำเภอเมืองระนองพบกับกิจกรรมมากมายอย่างที่ได้รับฟังไปก่อนหน้านี้นะคะจากท่านเกษตรจังหวัดระนองและอีกหนึ่งงานก็ไปที่อำเภอกระบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีสินค้ามากมายเช่นเดียวกันทั้งของดีของเด็ดจากพ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดระนองสำหรับระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองยังไงก็เรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดระนองกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของระนองและให้ได้มาเที่ยวกันคือมาระนองช่วงปลายเดือนเนี่ยตั้งแต่26เป็นต้นไปเนี่ยได้เที่ยว2งานเลยเนาะงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักระนองมากขึ้นผ่านในส่วนของพืชเศรษฐกิจของระนองนะคะรวมถึงผ่านของดีของเด็ดของอร่อยของเมืองระนองด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ

0: MCOT Radio Go Green.
1: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วง MCOT Go Green นะคะก็นำเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับความสะอาดนะคะหรือว่าเรื่องของลดโลกร้อนเนี่ยมาคุยกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาภูเขาหญ้านะคะซึ่งการพัฒนาภูเขาหญ้าเนี่ยก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ร่วมกันแล้วก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนและจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์แสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันเก็บขยะร่วมกันตัดหญ้าร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงจัดระเบียบบริเวณโดยรอบของภูเขาหญ้าซึ่งภูเขาหญ้าเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใครมาระนองก็ต้องมาเช็คอินภูเขาหญ้านะคะซึ่งคำขวัญระนองของเราก็ขอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองภูเขาหญ้าจึงเป็นแลนด์มาร์คและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาก็ต้องมาเที่ยวมาเช็คอินมาชมมหัศจรรย์ว่าเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกเขาหัวโล้นนะเขาหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเรียกว่าภูเขาหญ้าก็เลยมีการพัฒนาพื้นที่ด้วยการเก็บขยะนะคะทำความสะอาดตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะซึ่งการดูแลในเรื่องของขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องช่วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะหน่วยงานหรือว่าจิตอาสานะคะซึ่งในบริเวณพื้นที่นี้ก็จะมีคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าได้ไปจำหน่ายสินค้ากันเป็นประจำทุกวันก็จะมีเรื่องของการดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องของขยะกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้สถานที่ภูเขาหญ้าแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองนั้นมีความสะอาดมีความสวยงามและก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่คือช่วงของ MCOT Go Green นำกิจกรรมดีๆของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวกับการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการเก็บขยะนะคะเพราะว่าขยะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยสถานที่ไม่สวยแล้วก็เกิดโลกร้อนด้วยนะคะที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะ

0: รวมถึงการใช้สิ่งที่สามารถจะรียูสได้นะคะอย่างแก้วเนี่ยก็เป็นแก้วเยติเวลาที่เราจะไปซื้ออะไรก็ตามนะคะไปช้อปปิ้งก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าก็น่าจะเป็นการช่วยลดในเรื่องของปริมาณขยะได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆในส่วนของจังหวัดระนองนะคะส่วนตอนนี้เพลงต่อๆก็มีให้ฟังกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Go Green

0: M-COT Radio Go Green
1: ช่วงเวลาของรายการดาดินทิศใต้สำหรับสัปดาห์นี้กับเจ้าป้ากับดีเจวันนากับอสมทรนก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้ใหม่สำหรับรายการแดนดินถิ่นใต้ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นของภูเก็ตนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเรารวมถึงแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นที่อสมทรนและมีเจ้าป้านะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดทั้งอาทิตย์เลยมีอะไรผิดภาพประการใดขออภัยด้วยและเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอนแต่จะเป็นสัปดาห์ไหนก็ติดตามกันได้นะคะเอาเป็นว่ารายการดีๆที่คุณจะรู้จักภาคใต้มากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ติดตามได้กับภาคใต้บ้านเราและรู้จักภาคใต้ในแต่ละพื้นที่มากขึ้นแดนดินถิ่นใต้และรู้จักเยาวชนคนเก่งของแต่ละพื้นที่บอกข่าวเยาวรุ่นนะคะก็ติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยและเจ้าป้าจะกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังและมาสร้างความสุขกันใหม่พร้อมกับนำเรื่องราวดีๆของทางภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกองทัพภาคที่2ณจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทั้งนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุรธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิคโครงหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมุติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมุติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
10: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ฮิตที่10

0: ลับมาแล้วอยู่ในชั่วโมงที่2ของช่วงมหานครชาร์ตนะครับผมชั่วโมงที่แล้วเราแนะนำ20ไปถึง10แล้วในชั่วโมงนี้ก็จะเป็น10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดมาแล้ว3ผลงานเพลงยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับสมหมีกับสมคริสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารายงานเพลงที่แบบแซ่บที่สุดนะครับ10อันดับที่ชาวคณะปูเสือรออยู่นะฮะ
0: ใช่แล้วครับผมซึ่งในต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากท็อปพัสุพัฒน์เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อก็คือเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อนะครับ
1: สำเนียงได้เลยนะครับคริส
0: ถ้อยอยู่แล้ว
1: สำเนียงเป๊ะ
0: แมนบ
1: อแมนยูแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่9นะครับลูกพี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันเพลงนี้คงที่นะครับอู๋แม่นี่ขอเพลงมาแบบรัวมากเลยนะบ้านน้องนันนะขอมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด12สัปดาห์นะครับเพลงน้องนันนี่ขึ้นสูงสุดก็คือฮิตที่5นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่8จบไปเมื่อกี้นี่เป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับกับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับลงมาจากฮิตที่5มาอยู่ในฮิตที่8ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะตอนนี้ชาวคณะก็ต้องรีบเข้ามารีบเข้ามาเชียร์เลยนะเพราะชั่วโมงนี้จะรู้แล้วนะว่าใครคือที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งของลูกทุ่งมหานครนะตอนนี้เข้ามารัวๆได้เลยจ้ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที
1: ่ไปเลยจ้ะ
0: ฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่7

0: แต่ละเพลงนะครับโอ้โหเพราะเหลือเกินครับคริสครับผมนะฮะอ้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่5นะครับคริสครับผม
1: ฮิตที่5เป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับกับผลงานเพลง
0: ดอกกระเจียวบานนะฮะอ่ะเพลงนี้ก็ลงจากฮิตที่4นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด24สัปดาห์ครับคริสครับผม
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกากาฟีดกับน้องวินวรภัทรครับกับเพลงขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็ขึ้นจากฮิตที่8ครับผม
0: ครับคือถ้าได้กำลังใจแล้วไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารบ้างเพราะถ้าท้องอิ่มอาจจะดีกว่าเดิม
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าเรื่องใจแล้วก็ต้องเรื่องร่างกายด้วย
1: ต้องมีกำลังกายด้วย
0: ครับกะเพราคณะหมูกรอบไหมครับ
1: พี่สายพี่ชายใหม่ก็น่าจะสั่ง
0: เลยแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่7อุ๊ยเข้ากับที่เราคุยกันมากเลยคริส
1: ครับผม
0: หม้อหุงข้าวครับผม
1: หม้อหุงข้าว
0: โอ้โหคิดเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หม้อหุงข้าวเป็นชื่อเพลงนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวต่อไปมันจะมีตู้เย็นมันจะมีพัดลมมีเครื่องซักผ้านะครับ
1: กาต้มน้ำ
0: ผมชอบมากเลยนะครับผมนะเป็นเพลงที่เข้าใหม่นะ
1: ครับผม
0: นี่อยู่ในฮิตที่7ไม่ธรรมดาเลยนะพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะแล้วก็ฟิชเชอริงกับน้องพันช์นะฮะแล้วก็เพลงนี้นะครับเข้าชาร์ตครั้งแรกด้วยนะครับแม่มาแรงมากๆเลยครับคริสครับ
1: ครับผมก็รู้สึกว่าจะเพิ่งเจาะคิวฮิตไปเร็วๆนี้เลย
0: ใช่ๆกระแสมาดีมากเลยนะเดี๋ยวเราทักทายลูกพี่ก่อนมั้ย
1: ได้เลย
0: สักหน่อย
1: กันว่าไงบ้าง
0: โอ้ชาวคณะของเรานี่มีพี่ละไอนะครับพี่บุญเรือนนะครับมีน้องปลายฟ้าพี่สิริพรนะครับนะเสียเปียก
1: บางคนบอกพี่ฝนตกแล้ว
0: อันนี้เนี่ยเนี่ยเสียเปียก
1: อ่อนรถตกลาดกระบังก็ตก
0: ลาดกระบังใช่ไหมเดี๋ยวใครนะใครบอก
1: พี่นุ่งริ่งทางกัน
0: พี่นุ่งริ่งบอกว่าลาดกระบังฝนตกแล้ว
1: พี่กนกพรบอกนอนสบายเลย
0: โอ้ยฟังเพลงสวยๆนะครับนะพี่ลายบอกแต่ชัยนาทยังไม่ตกเลยค่ะนะครับน่าหลายพื้นที่เลยนะฮะก็เข้ามารายงานกันยายออส3ย่านก็มาแล้วนะครับ
1: ส่วนที่นี่จะตกตอนเรากลับบ้าน
0: พอดีเลย5โมงเนี่ยลมช่ำนะครับอ้าวนะครับก็ฝนตกก็ถือว่าได้พักผ่อนนอนเย็นๆนะคริสนะนะอ่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้อีกสักเพลงนึงไหมอันดับนึงไหม
1: ได
0: ้ฮิตที่4นะครับ
1: ฮิตที่4
2: ฮิตที่4

0: ผลงานเพลงในฮิตที่4นะครับผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตนะครับกับผลงานเพลงกลางดาวลงมาจากฮิตที่3
1: ครับผมที่แล้วนะฮะวันนี้นอกจากแม่ๆนะครับที่เป็น FC นะครับเข้ามากรี๊ดแล้ว
0: ครับ
1: เรายังมีชาวคณะที่มาช่วยแม่กรี๊ดนะครับผมตอนนี้เป็นมิติใหม่แล้วนะครับนะเอาพี่จิตนะมากรี๊ดด้วยนะครับผมนะฮะมีน้ำเมย์มากรี๊ดด้วยนะครับมีพี่ละไอก็เข้ามากรี๊ดด้วยนะครับนะนี่เราทำงานเป็นทีมนะครับคือบางทีไม่ใช่เป็นด้อมเขานะแต่มากรี๊ดด้วยอย่างมีส่วนร่วมให้กำลังใจกันนะครับผมก็ยินดีนะชาวคณะเราเขาเรียกว่าสามัคคีกัน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นบ้านไหนด้อมไหนรักเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: ใครขอเพลงไหนเราก็ชอบเหมือนกัน
0: แต่เพลงนี้จะรักเป็นพิเศษ
1: นะครับผมนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะฮะกลางดาวนะครับ
0: ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
8: ฮิตที่3

0: จบไปกับฮิตที่3และ2นะครับในฮิตที่3วันนี้เป็นผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่6ครับ
1: ครับผมโอ้โหก็ถือว่าแรงมากเลยนะฮะแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับโอ้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้ก็ถือว่าแรงจริงๆนะฮะมาแรงมากนะฮะ TMG Record นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยฮิตที่1นะครับเดี๋ยวเรามาทวนชาร์ตกันครับคริสครับผมเพลงที่อยู่ในฮิตที่10นะครับเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะครับผมนะพี่ท็อปสุภัทรนะฮะแล้วก็9ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องนันนะครับ8นะครับเต้ยก่อสร้างพี่จ่อยนะฮะแล้วก็7นะครับหม้อหุงข้าวนะครับน้องโจอี้กับพันวรการนะฮะแล้วก็6ครับผมขอกำลังใจหนูเล็กกากะแล้วก็น้องวินนะครับ
0: ครับผมในฮิตที่5ครับเต้ยก่อสร้างนะครับในฮิตที่ผมถูกไหมเนี่ยฮิตที่5โทษทีนะครับขออภัยฮิตที่5ดอกกระเจียวบานครับผมในของก้องห้วยไร่ในฮิตที่4กลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตในฮิตที่3นะครับพบหมอหน้าห้านของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงฮิตที่2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์ครับผม
1: แล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1ได้เก้เต้ยสังลาครับผม
0: ยินดีกับเต้ยสังลานะครับผมอยู่ในอันดับที่1สูงถึง4สัปดาห์แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับ TT Red ด้วยครับ
1: ครับผม
0: ก็ทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับจ้ะ
1: It's

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสีย
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครน

0: เป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่ถแถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: และหมีคณัชชัย
5: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: ับผมเปิดมาต้นชั่วโมงด้วย3ผลงานเพลงคนขี่หลังควายดูถั่วดูถั่วแล้วก็รักน้ำมัน
1: ครับดูถั่วดูถั่วนะครับผม3เพลงนะครับวันนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะนะก็เข้ามาคุยกันในชั่วโมงนี้ก็โอ้ยนานใครที่ไม่ได้คุยกันนานก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้แล้วว่าโอ้ช่วงนี้นี่เราคุยได้จากทั่วประเทศเลยนะคริสเนาะ
0: ครับผม
1: ได้เขาเรียกเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตสตริงได้หมดเลยนะครับก็ตามสบายที่ชาวคณะอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ คิดบอกเบอร์
0: 022481366นะครับ022481366
1: ครับ
0: เดี๋ยวไม่ก็มาขอที่LTM FM 95ไลฟ์สดอยู่
1: Facebook
0: ก็ได้
1: ก็ได้
0: พิมพ์ตรงนี้ก็ได้
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้กดเข้ามาคุยกันเลยนะครับ

0: ดอกกระเจียวบานนะครับผมจากพาเมล่าตอนนี้มาแล้ว1สายครับ
1: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: พี่นกนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับพี่นกทำไมทำเสียงเหมือนแบบเพิ่งตื่นเลยครับพี่นกครับ
2: จ้า
0: เพิ่งตื่น
1: บอกเพิ่งตื่นอ๋อไม่คริสคือวันเสาร์มันเป็นช่วงที่แบบพักผ่อน
0: แน่นอนแล้วบางทีเขาอาจจะตื่นแต่เช้าแล้ว
1: ก็ทำงานแต่เช้า
0: เป็นช่วงพักช่วงกลางวันแง่อะไร
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ความคิดคมคายมาก
0: บางคนชอบ
1: ตื่นเช้ามืดตื่นเช้ามืด
0: แล้วก็แบบหลับช่วงยามเที่ยงไงบ่ายก็หลับ
1: ไม่พี่นกนอนทั้งวันครับพี่นกฉันตื่นแล้วฉันก็นอนของฉันนอนต่อ
0: พี่นกบอกคุณสองคนให้ฉันโทรมาคุณจะคุยกันเองสองคนใช่ไหม
1: เออเอาพี่นกวันนี้แล้วช่วงบ่ายทำอะไรบ้างครับผมช่วงบ่ายนี้มีภารกิจอะไรบ้าง
2: ไม่ได้ทำเลยจ้ะ
1: พักผ่อนเนาะ
2: เลยจ
0: ้
2: ะ
0: อยากฟังเพลง
1: ได้
2: บอสโสดบอนุญาตให้จีบจ้ะ
1: น้องปลายนะ
2: เ
1: ออ
2: จ้ะ
1: นี่จะเต้นหรือจะนอนต่อพี่นก
0: ไม่ได้ขอเพลงอันนี้เขาบอกบอสโซดบอกไม่ได้จีบ
1: ขอเพลง
2: ไม่ที่เต้นไม่เต้นจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อนะวันนี้มาขลุ่มเลยนะพี่นกเพิ่งเตือนยังงงเยอยู่อ่ะโอเคพี่นกนะมอบไปใครไหมพี่นก
2: จะมอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมีแล้วก็ให้น้องกวางแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็ให้พี่สุวัสดิ์แล้วก็ให้พี่ไวมิสาโดยจ้าแล้วก็พี่หนานดิบด้วย
1: ครับ
2: นอกนั้นจ้า
1: หมดแล้วเอาครบนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: โอเคพี่นกขอบคุณนะครับ
2: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอเคบอสสดบอนุญาตให้จิบ

0: บทสวดบออนุญาตให้จีบนะครับจากพี่นกตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแชมป์
2: สวัสดีครับพี่หมี
0: พี่แชมป์เป็นไงบ้าง
1: ครับ
2: สบายดีครับพี่หมี
1: ครับทักพี่คิดด้วยครับต้องนี่มันช่วงสมมีสมคริสแชมป์
2: สวัสดีครับพี่คิด
0: สวัสดีครับ
1: เอาคิดคุยกับ
0: ข้ายังแชมป
1: ์คุยกับแชมป์หน่อย
2: กินข้าวครับ
0: กินกับอะไรวันนี้
2: ไก่สมุนไพรครับพี่คิดพี่หมี
1: ไก่สมุนไพรด้วยนะ
0: แซ่บอยู่เลย
1: กินกี่ตัวครับแชมป
2: ์ตัวเดียวครับ
1: แชมป์อย่ามาเอาจริงๆกี่ตัว
2: ตัวเดียว
1: แชมป์ไม่เอามีนะครับ

0: เดี๋ยวอยู่นะ
1: คร
0: ับ โอเคโอเค
2: ทางโชคชัยสี่ฝนตกไหม
1: ไม่ตกครับ
2: ไม่ตก
0: ครับอันนี้เพิ่งตื่นหรือกำลังจะนอนครับแชม
1: ป์ยังไม่นอน
0: ไม่ช่วงบ่ายๆเขาจะนอนเขาจะนอนกลางวันช่วงบ่ายๆผมจำได้ยังไม่นอนนะแชมป
1: ์ครับ
0: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
1: พี่พิมดาครับ
0: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะ
1: ครับ
0: มอบให้ใครไหม
1: พุกเตียงพี่ตายครับพี่หมี
0: ครับผม
2: โอเคขอบคุณที่โทรเข้ามานะครับแชมป
1: ์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: เจอกันเมื่อขึ้นงานครับพี่หมี
0: ครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอเครักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดา

0: ษโดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วย

0: ากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
7: กลับมาแล้วนะครับผมในช่วงของการสนทนากันเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
8: มาแล้วครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีพี่อิใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
7: จากปัตตานี
9: ใช่ค่ะ
7: ทำอะไรอยู่ครับวันนี้อากาศทางนู้นเป็นไงบ้าง
8: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างพี่อี
9: นี่ฝนตกมากเลย
8: โอ้ฝนตก
7: หนัก
8: อ๋อวันหลายวันยังครับพี่อีแถวปัตตานี
9: ตกมากเมื่อสักครู่นี้อ๋อ
8: เมื่อสักครู่นี้
7: อ
8: ่าตอนนี้แถวกรุงเทพก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เนาะคริสเนาะ
7: ใกล้แล้วแหละ
8: ใกล้ใช่ไหมโอเคนะจะได้มาอวดกับเขาบ้างนะครับไม่มีอะไรจะอวดเออแล้วช่วงเย็นทำอะไรบ้างครับพี่อีครับวันนี้
9: ฟังดูน้องเหมีย
8: เนี่ยอ๋อทั้งฟังแล้วก็ดูสมมีสมคลิตนะพี่อีนะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: แล้วก็โบกมือทักทายนะครับว่างๆเข้ามาคอมเมนต์ได้นะพี่อีนะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: โอเควันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
9: เผลอใจรัก
7: ของยอดแอลรักได้เลยครับเผลอใจรักของยอดรักสลักใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
9: ฝาก
8: เพิ่มไหมพี่อีมอบให้ใครไหม
9: มอบให้น้องเมย์ด้วยมอบทุกคนเหมือนกันค
8: ่
9: ะ
8: ทุกคนหลังไมค์ด้วยนะ
7: ครับผม
9: ค่ะ
8: ได้ครับพี่อีขอบคุณนะ
9: ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ

0: ผลงานเพลงนะครับเผลอใจรักของยอดรักสลักใจที่ขอขึ้นมาโดยพี่อิจากปัตตานีนะครับแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนจากเสรีรุ่งสว่าง
1: ถูกต้องนะฮะก็ตอนนี้ผมพยายามเปิดเพลงที่ลูกพี่ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีแสงจันทร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นลุงต่อยนะจากจันทบุรีนะครับนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงที่ชาวคณะช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะ
0: ใช่ๆเวลาที่เหลือของเราเลยพยายามเปิดให้ครบ
1: จัดให้เลย
0: ไหนที่ไม่ได้เปิดให้ก็ต้องขออภัยนะคร
1: ับก็ต้องต่อคิวสิครับพี่ครับผมคนขอเพลงเยอะนะครับพี่
0: ต้องขอบคุณทั้งโลกพี่เบียร์น้องแชมป์พี่เปลวพี่ลุงลุงต่อยพี่อีพี่กุลพี่แดงนะครับผมพ
1: ี่เราทยอยเปิดให้อยู่แล้วนะนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวส่งท้ายสวยๆสักเพลงนึง
0: ครับผม
1: ครับผมนัว
0: นัวนะฮะโอเคแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของจอกเกียวฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8,300,000 กิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8,300,000 กิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้า ข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตนะครับ8-12 มิถุนายน 2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไพพงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากปรางทิพย
1: ์ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยเขาช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะห้าเพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลย
1: จัดเลยครับ
0: วงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
2: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่ใช
0: ่ใช่ใช่กำลังมาแรงเลยเขากล่าวว่าเอาที่1-2-3เป็นยังไง
2: ครับไอ้ทุยก็ยัง2อยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัดที่ MG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record ครับผม
1: ครับผมนะฮะอ้าวเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โอ้โหดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับส่งนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญส่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุปการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

ครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกกี้นะฟิชเชอริ่งกับคุณแม้เจินนะฮะชื่อเพลง

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟีดกับเจินเจินบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจี้คำร้องทำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: นะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจาก Make a Visit ฟีดกับบุ๊กสุภการครับสังกัด Johnny Music คำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุภการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ผู้ไทย
0: เรามาทวนกันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงนะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มรสุมใจของก๊อกกี้กวิศราฟิกเจิร์นเจิร์นบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของ Make Opposite Fit Book สุปการ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอกยูฮิตสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวให้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ

0: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก็
1: ครับ
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆครับผม
0: ก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมมีสมหมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเมาท์มอยเรื่องเกมเรื่องเกมก
1: ันได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วคร
1: ับ ครับผม
0: ก็ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับวันนี้ถามถึงแว็บๆนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธำรงผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกฤตโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ

0: ทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
9: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาไปแล้วก็สลับกันกับเพลงอื่นก็ทุกเสาไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานทำรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่2รอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับขอเชิญทัศน์รับฟังทั้งสองเพลงครับ

แม่ฟังเพลงรุ่นนี้แล้วดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้เอ็กโคน้อยมากใช้รีเวิร์บน้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60

สิบกว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเนี่ยเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมชก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงร้องนั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับเพลงที่สองระฆังทองนะครับชโลไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือชาญเย็นแขเสียงผู้หญิงคือภูนศรีเจริญพงษ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสเก็ตบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงคลั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคทแคทแต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับ

ขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่สองรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชัยบัวมังสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ษโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับและท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอ้แถวสะพานควายแถวปฏิพัฒน์แถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีก็เลยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุขวัฒนารมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: 2ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
4: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย
5: ์ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
5: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก
4: ็
5: เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณออมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อแรกเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณออม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องนึงอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
5: ครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
5: ค่ะ
4: ก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยและก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮุนเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุด
5: นะ
4: คะ
5: เดินต้อแตะแล้วนะครับก
4: ็
5: ดูจากคือตอนนี้ฮุนเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
4: ก
5: ็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่หุ่นเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห้วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไว้

0: ส่วนท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่งขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับคือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของอดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิชซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
1: ่
0: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องมาทวงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก
1: ็
0: เพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป800,000กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอด นะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะ

นะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี 2520

0: งนี้นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟัง
0: คร
1: ับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงประสาทคณาเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณออมมันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทคณาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวล

0: ถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮะส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
1: มันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
0: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นอย่าไปรำคาญ
1: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
0: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบายซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือเนี่ยแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด อยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณอ้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1:200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คื อมาตราส่วน1:50,000มันชัดเจนกว่านะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1:200,000แต่เราบอกว่ามันต้อง1:50,000มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1:200,000นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่สองนะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลูกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล์ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมากวนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวนึงเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้อง คุณเซนเนี่ยแม่ของคุณเซนก็เป็นช่างนะคร
1: ับช่างอะไรอาจารย
0: ์ช่างฟอง
1: ช่างฟองอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยคุณเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
0: ก็อธิบายง่ายๆคือน้องก็คือแนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกกันอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็
1: ค
0: ือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับทหารนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
1: แต่เราก็
0: เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
1: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลหรอกรู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
0: ก็รู้อยู่แล้ว มันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
1: ไม่มีทาง
0: นะครับ
1: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
0: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบิ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้ออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนาเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
0: ประกอบฮะไม่ได้
1: ประกอบ
0: ชิ้นส่วนมาประกอบก็ตรงเฟิงเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มาจากรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องการส่งภาษีใช่ไหมครับ
1: เรามาประกอบในนี้เลย
0: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทางคันมันก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้ลาวด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCON HD

วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
1: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
0: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
1: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติน
0: ะครับ
1: คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
0: ค่ะ
1: ครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
0: คร
1: ับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาจากเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต
0: ่
1: ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
0: เป็นคนจีนใช
1: ่ฮะแต่ถ้าเป็นขบวนของเราเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่เราพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
0: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
1: ถ้าเป็นขบวนล้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นแหละจะมีพนักงานเป็นคนลาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนล้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
0: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคําค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ยังไม่พบสัญญาณชี
0: พไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่มั้ยคะเห็นมีอยู่คนนึงเค้ามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เค้าภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
1: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
0: ค่ะ

0: จากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรคน้ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
1: เราออกไม่ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100% ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้น
1: ะ
0: อุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6กับ7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะ
1: ดวงอากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวัน
1: ใช่
0: ในวันนั้นเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่ฮะ
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
0: ่
1: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได
0: ้ประกอบอาหารทําลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเลือดแตงเลือดแตงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มีใคร
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่มีใครกล้ากินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ู
0: ตรไอ้เลือดแตงก็ลำบากนะฮะทำยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมชายแกทำเลือดแตงอร่อยมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็สูงไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์เคลื่อนเฮลิคอปเตอร์จากล่องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่
0: อก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงาม
1: พ
0: ิธีการย่องย
1: ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียด

0: 2ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ใช้เชฟเข้มข้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: luật sai bằng cờ cầu ấy lý tố hà nè.
1: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้

ะหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นจำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆ ก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

วัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้า

0: ตำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินทร์ค่ะ
1: อยู่นวมินทร์วันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ้ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ

0: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วกลับมาคิดเรื่องตัวเองเถอะ
1: แล้วจะทำยังไงดี
0: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องของแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่ดี
1: ใช่
0: ค่ะปอดเปิดไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
2: 6กุมภาพันธ์2012
0: วันพฤหัส
1: ใช่
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
1: ทนได้เขาเป็นคนทนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
0: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนแต่เราอ่ะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: ฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งๆฟังนิ่งๆเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขาจ้ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกาคุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวราม

คำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวๆบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13มกราคม2518วันจันทร์เวลา 6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15กันยา2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพะลงพะละอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้ไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่8มีนา22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังค์ตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตาม

ามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎรค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

0: ่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละนายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเปียโนอยู
2: ่
1: เหรอ
2: ครับลูกชายซ้อมเปียโนอยู่ครับ
1: ทำไม
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดียวปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกับกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: ครับ
1: แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปิน

0: เหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
1: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
2: ตีห้า
0: อ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
1: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
1: ครับ
0: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงแล้วยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามเออคือตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
1: ครับผม
0: พอมาปีนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
3: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรา

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่านะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยัง

ดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขแน่เกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าล่ะ55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีจ้ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07ในปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะคะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกหน่อยน้อยใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณวรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอโยธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะยุร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่